0: ไม่ค่ะเราต้องแยกแยะ personal กับ professional ให้ได้เส้นมันก็บางอยู่นะทะเลาะกับแฟนมาโอ้โหปากแทบสั่นอยู่แล้วเนี่ยจะไปพรีเซนต์บางทีมันก็มีแต่มันต้องแยกได้แหละแต่ข้างในใจมันจะได้ไม่บั่นทอนเยอะนะคะ
1: ค
0: ในขณะที่คุณผู้ฟังก็ปรามมาบอกว่าอย่าเพิ่งรีบซ้อมไหมได้เพิ่งมาทำงานเอง คุณคะดิฉันพวกดิฉันยังไม่ได้หยุดงานแม้แต่วันเดียวเลยค่ะให้ดิฉันได้ซ้อมเถอะนะคะ
1: ครับผม
0: ขอซ้อมสักนิดนึงนะคะ
1: ค
0: แล้วคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะหยุด2วันสำหรับบางคนบางคนหยุด3
1: ครับผม
0: 3เนี่ยไม่ต้องพักน่าจะหลับอยู
1: ่ครับ
0: แต่2ได้พักผ่อนกันสบายดีหรือเปล่าคุณไปไหนกันมาเมื่อวานนี้วันพระธรรมสวดดีค่ะ
1: ครับผม
0: เป็นวันพระต่อเนื่องด้วย
1: เอ้ย
0: วันพระไม่ต่อเนื่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาแบบต่อเนื่อง
1: ครับผมก็คืออาสาฬหะแล้วก็ต่อด้วยเข้าพรรษาวันนี้คือวันเข้าพรรษานะครับผมซึ่งเมื่อวานนี้พี่อ้อมถามว่าหยุดเมื่อวานเป็นยังไงผมยอมรับเลยพี่อ้อมครับเมื่อวานเนี่ยตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศมันคือวันหยุดที่ถูกต้องที่สุดฝนตกโปรยๆตอน7โมงโอ้โหถ้าไม่ติดก็ต้องมาทำงานผมว่าเที่ยงอ่ะผมได้ลุกออกจากเตียงอ่ะเมื่อวานเนี้ย
0: ไม่ทำอะไรห้องนู้นเหรอ
1: ทำห้องนู้นฮะ
0: เป็นพี่ไม่ลุกแล้ว
1: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
0: กล้าพูด
1: ไม่ได้
0: ตัวเองก็รีบลุกมาอยู่เนี่ย
1: ครับผม
0: กล้าพูด
1: นะบรรยากาศมันก็จะแบบครึ้มครึ้มฝนฝนหน่อยเนาะช่วงนี้นะฮะก็ดูแลตัวเองเรื่องของสุขภาพอย่างชาวภูมิแพ้อย่างพวกเราอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลตัวเองพิเศษเพราะบางทีฝนตกละอองฝุ่นอะไรมันฟุ้งกระจายขึ้นมาเราก็จะรู้กันดีอยู่แล้วว่าช่วงนี้ฟึดฟัดมันมีให้เห็นเป็นปกติอยู่แล้วดูแลตัวเองกันด้วย
0: ค่ะก็ระมัดระวังดูแลเท่าที่ดูแลได้เมื่อวานหลายคนก็เลือกที่จะไปวัดในตอนเช้าบางคนอาจจะบอกว่าโหโชคดีจังเลยอ่ะแบบว่าตอนเช้าอ่ะพอตอนเย็นฝนตกอ่ะเทียนไม่ได้เวียนเลยอ่ะ ก็แล้วแต่เลยนะคะว่าไปวันไหนไปเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเมื่อวานนี้ก็มีข่าวที่สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชานะคะเรียกได้ว่าเดี๋ยวพี่เคเบิลลองเปิดไมค์ใช
1: ่
0: ไหม
1: ได
0: ้
1: เอ
0: าไมค์ก็อาจจะ
1: ปิดตัวเหรออ
0: าจจะผิดนิดน
1: ึงนะฮะ
0: มาแล้ว
1: โอเคเบอร์4ได้ครับ
0: ขอบคุณครับทีนี้เรื่องมันก็มีอยู่ว่าถ้าเราถามว่าตอนเราเรียนหนังสือเราท่องได้เป๊ะๆอ่ะวันไหนวันอะไรอ่ะโบท่องได้ไหมวันอาสาฬหะคือวันอะไรคะ
2: จำไม่ได้แล้วค่ะ
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่สามอย่างรวมกันแล้วก็พระพุทธเจ้าแสดงเขาเรียกว่าอะไรนะ
0: แสดงธรรมะ
1: แสดงธรรมะครั้งแรกวันอาสาฬหบูชา
0: แต่พี่โบลืมยัง
2: ลืมแล้วค่ะ
0: ธรรมจักรกับปวัตตนสูตร
1: ครับผม
0: นะคะก็ตอนในเด็กเราจะท่องกันเก่งกับคุณผู้ฟังเพราะเราต้องเอาตัวรอดทางการท่องจำเราต้องเอาตัวรอดแต่ถามว่าเราเข้าใจไหมปล่อยไปอีกเรื่องนึง หลายเรื่องที่เราเอาแต่ท่องเข้าใจไหมเอาไว้อีกเรื่องทดไว้นะคะแต่วันนี้ก็เรียกได้ว่าตัววันเมื่อวานเนี่ยเป็นวันสำคัญที่ทำให้มีพระรัตนตรัยครบนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์
0: เมื่อวันนี้นะคะก็เลยเรียกได้ว่าเราก็ได้รับพระเมตตานะคะเป็นพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ นะคะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกค่ะความว่า
1: ดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอีสบ
0: อีสิบปัตตนะมฤคทายวัน
1: ขออภัยด้วยนะครับอีสิบปัตตนะมฤคทายวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนาครับผม
0: ค่ะก็กระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนะคะนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยการเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะนะคะก็เรียกได้ว่าท่านก็ยังเมตตาบอกว่าทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการในโลกอันเร่าร้อนไปด้วยความเบียดเบียนจนถึงขั้นประหัตประหารก่อสงครามรบพุ่งกันส่งผลร้ายแพร่ขยายไปทั่วโลกแม้แต่กับผู้มิได้อยู่ในฐานะชาติศัตรูพุทธบริษัทพึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรรคประการหนึ่งในองค์8ซึ่งหากอบรมให้เจริญแล้วย่อมยังสันติสุขให้บังเกิดได้แก่สัมมากัมมันตะแปลว่าการงานชอบถ้าคนที่นั่งกับอ่านท่องไปนะคะ
1: ครับผม
0: น่าจะแถวสัมมาที่4ละมั้ง
1: อ่าฮะ
0: สัมมากัมมันตะเพราะว่ามันจะเริ่มต้นเลยนะสัมมาสติใช่ไหมสัมมาอะไรนะสัมมาวาจาเหรอ
1: โอ้โห
0: มันจะมีสัมมาวาจาสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีโว แล้วอีก3สัมมามัน8ไง
1: ครับผม
0: มรรคมีองค์8
1: อ่าฮะมรรคมีองค์8อันเนี้ยรู้แต่ว่าถ้าให้ไล่เรียงทั้งหมด ผมกับโบเมื่อกี้หันหน้ามามองกัน
0: เริ่มจากสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอ้อมขาดแค่นี้
1: นะเมื่อกี้โบกับเบิ้ลเงยหน้าขึ้นมามองกันตาใสใส่กันแล้วก็นั่งมองพี่อ้อมเหมือนกำลังนั่งฟังอาจารย์สอนวิชาสังคมแล้วก็ศาสนาอยู่
0: เพราะว่าท่านก็เมตตาสอนไม่ได้บอกว่าให้หยิบมาทั้ง8ไงถ้าท่านให้หยิบทั้ง8น่าจะถอยหลังกันหมดว่าไม่พร้อมค่ะ
1: ครับผม
0: แค่หนึ่งเดียวก็ยังท่องไปได้เลยนะคะก็คือเป็นเมตตาที่ท่านทำให้เห็นว่าเราสามารถหยิบธรรมะมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะนะคะก็ลองเอาไว้เป็นแนวทางกับคุณผู้ฟังอ้อมมาชอบเวลาที่มีพวกพระคติธรรมที่ให้อ้อมว่าท่านเป็นคนที่แบบภาษาสวยภาษาสวยแล้วก็แบบเขียนเรียบง่าย
1: ครับผม
0: เป็นอะไรที่เป็นประโยชน์นะคะแต่ถามว่าคืนครูไหมคืนหมดคืนไม่เหลือแล้วค่ะสัมมาทิฏฐิที่เขาชอบพูดกันว่าติดกระดุมเม็ดแรกไงเริ่มต้นให้ถูก
1: ครับ
0: นะคะเข้าใจถูกต้องทำความเป็นจริงแล้วติดกระดุมให้ถูกนะคะที่เขาบอกนะคะส่วนป่าอิสิปตนะเนี่ย
1: ครับ
0: รู้จักปัญจวัคคีย์ไหม
1: ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ไหม
0: ปัญจวัคคีย์มี5
1: ครับผม
0: หนีมาก่อนไงปัญจวัคคีย์เนี่ยหนีพระพุทธเจ้ามาก่อนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้สมัยเป็นเจ้าชายเทศทัตแล้วก็แบบว่าบำเพ็ญทุกข์อยู่ปัญจวัคคีย์ก็โอเคแฮปปี้ตอนพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกข์พอพระพุทธเจ้าเปลี่ยนมาฉันปั๊บก่อนที่จะบรรลุปัญจวัคคีย์ก็เคืองเดินไปอยู่ป่าแทน
1: ครับผม
0: แล้วพระพุทธเจ้าพอตรัสรู้ได้ก็เดินตามหาคนที่จะถ่ายทอดก็ลงเอยที่เลือกปัญจวัคคีย์แล้ว
1: โอเค
0: ก็เดินตามมา
1: ครับ
0: ระหว่างนี้ก็เจอกัน
1: ครับผม
0: เรื่องก็ประมาณนี้
1: ประมาณนี
0: ้โดยเรื่องเป็นประมาณนี
1: ้
0: นะ
1: น้องๆที่ฟังพี่อ้อมอยู่ก็น่าจะเก็ตเพราะว่าท่านยังอยู่ในช่วงวัยมัธยมที่เราได้เรียนเรื่องนี้นะก็จะน่าจะเก็ตแต่ว่าคนเลย30มาแล้ว
0: ลืม
1: หมดแล้ว
0: พี่อ้อมจริงไปแล้วเราก็ลืมมันตอนเรียนมาเรียนเพื่อท่องอ่ะ
1: ครับ
0: ท่องเพื่อสอบเอาจริงวิชาพุทธศาสตร์อ่ะเรียนเพื่ออะไรก่อน
1: แล้วเราได้ความรู้ตรงเวลาที่เราทำฟิวเจอร์บอร์ดแปะหน้าห้องกันนะเราก็จะได้ความรู้จากตรงนั้นแหละที่เราต้องปริ้นออกมาแล้วก็ต้องแปะเราก็อย่างน้อยก็ได้อ่านผ่านตาบ้างนะ
0: ใช่มันต้องเรียงไทม์ไลน์ให้พอได้อยู
1: ่ครับผม
0: เรียงไทม์ไลน์ได้เสร็จอ่ะจบเขาบอกว่าไทม์ไลน์นี้ก็จบสิ้นตอนคืนครูนั่นแหละ
1: ครับผม
0: เรื่องมันก็เป็นประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็วันนี้วันเข้าพรรษาก็แล้วแต่บางคนก็จะเรียกได้ว่าประวรณาตัวอยากจะทำอะไรให้ตัวเองแบบ3เดือนบางคนบอกว่าจะพยายามทำข้อนี้ให้ดีขึ้น
1: ครับ
0: ส่วนทางนี้ก็ใช้ชีวิตต่อไปทำทุกอย่างต่อไป
1: ครับผม
0: แต่เขาบอกเล่าไม่ขายนี่2วันติด
1: ใช่ครับก็คือตั้งแต่คืนวันพุธช่วงตีนเที่ยงคืน1นาทีของวันพุธนะฮะยาวมาจนถึงเที่ยงคืนที่จะถึงเนี่ยแล้วก็เที่ยงคืน1นาทีคืนนี้ก็คือจะสามารถขายได้ตามปกติแล้วนะฮะ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าอดใจกันหน่อยนะคะ
1: 48ชั่วโมง
0: ถ้าเราไม่ได้เป็นแอลกอฮอลิกเราไม่เป็นไรหรอกค่ะ
1: ครับผม
0: เราไม่ได้เป็นอะไรเราจะอยู่ได้ค่ะ48ชั่วโมงเท่านั้นแต่สังเกตสิคะยิ่งห้ามเนี่ยโอ้
1: มันจะแบบ
0: ขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วกันยิ่งห้ามแล้วมันรู้สึกโอ๊ยตายแล้วทำไมอ่ะเหมือนคนโดนห้ามกินกาแฟ
1: ครับ
0: อุ้ยมันอยากกินเช้าบางทีที่เมื่อก่อนจะไปจ่อเลือดเนาะ
1: ครับ
0: โหอยากกินเมื่อก่อนก็บางทีก็กิน11โมงอยู่ได้นะ
1: ใช่
0: พอจะเจาะเลือดหน่อยทำไม6โมงครึ่งก็อยากกินละ
1: นี่แหละมันก็อยู่ที่ย้อนกลับมาตัวเราเองนี่แหละเรื่องของการหักห้ามใจนะพี่อ้อมนะฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นดูแลจิตใจตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะ
1: มี
0: วันนี้ก็มีเรื่องของในหลวงพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ12สิงหาที่จะถึงนี้นะคะความว่า
1: พระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญครับ
0: ค่ะก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติเอาไว้นะคะ
1: ครับผม
0: ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะส่วนอีกเรื่องที่น่าสนใจคุณผู้ฟังฝนตกไหมคะ
1: ตอนนี้ใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ตอนนี้ถ้าได้อัปเดตจากฝั่งอโศกตอนนี้ครึ้มแต่ว่ายังไม่ลงเม็ดยังไม่ลงเม็ดเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้พี่อ้อม
0: เดินสันทนาการมากับตอนเช้าก็ยังค่ะยังถือว่ารอดปลอดภัยแล้วก็แต่พื้นแฉะนั่นแปลว่าเมื่อวานอะตอนกลางคืนตกหรือเปล่าพี่ไม่เมื่อคืนตกตอนกลับบ้าน
1: ครับสักประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มประมาณเที่ยงน
0: ี้5ทุ่มก็5
1: ทุ่มใช่ไหม
0: 5ทุ่มยังเหยาะอยู่คล้ายๆกำลังเหยาะแม็กกี้อ่ะมันเหยาะแบบเหยาะซอสดอกเหยาะเบาๆเมื่อคืนนี้นะคะนิดหน่อยนะคะซึ่งถ้าเมื่อคืนนี้ใครเดินไปขึ้นรถ Airport Vueling เจอ จออีกแล้วใช่ไหม
1: เจออีกแล้วครับเหมือนเราสองคนเวลามาเจอกันทีไรจะต้องอัปเดตข่าวเรื่องของ AirPods Dell Link ตลอดเลยเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าสักจำไม่ผิดนะฮะช่วงประมาณ 5:00 น. กว่าๆ ก็มีประกาศออกมาครับบอกว่า AirPods Dell Link แจ้งเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องนะครับส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าไปจ่ายกับขบวนรถตั้งแต่พื้นที่ก็คือสถานีลาดกระบังนะครับยาวไปจนถึงสถานีทับช้างฝั่งขาเข้าเมืองมุ่งหน้าพญาไททำให้ระบบไฟฟ้ามีความถี่15นาทีแล้วก็ใช้แผนเดินรถสำรองชั่วคราวหมายเลข A02B นะครับแล้วก็อัปเดตเมื่อเช้านี้ตอน 6:41 นะครับตอนนี้เนี่ยถามว่าใช้ได้ 100% หรือยังเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ายังไม่ได้ 100% นะครับ okay. อยู่ระหว่างการแก้ไขเหตุขัดข้องแล้วก็เปิดให้บริการตามปกติครับแต่ว่าความถี่เนี่ยมันก็จะช้าลงมาหน่อยนะครับความถี่30นาทีต่อขบวนนะครับ
0: okay.
1: รถไฟฟ้าที่มุ่งหน้าจากสถานีสุวรรณภูมิจะต้องหยุดรอเพื่อสับหลีกขบวนรถไฟตั้งแต่สถานีหัวหมากเนื่องจาก AirPods Dell Link เนี่ยมันเป็นการเดินรถทางเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามันสวนกันเนี่ยฝั่งนึงก็ต้องหยุดฝั่งนึงก็ต้องรอนะครับผมอ
0: ันนี้หมายถึงรถขบวนที่เดินทางมุ่งหน้าไปสู่สุวรรณภูมินะคะ
1: ครับ
0: ค่ะก็ต้องนิดนึงเพราะว่าอาจจะทำให้เวลาโดยรวมของการเดินทางจากสถานีพญาไทไปสุวรรณภูมิเนี่ยนานขึ้นอีกประมาณ30นาทีคือต้องบอกเลยว่าวันก่อนเนี่ยอ้อมไปแถวพญาไท
1: ครับ
0: อ้อมขึ้นรถBTS ไปพญาไทสิ่งที่อ้อมก็ยังเห็นแล้วก็ไม่ได้แปลกใจคือยังมีนักท่องเที่ยวลากกระเป๋าที่จะไปเชื่อมต่อตรงนั้นเพราะว่า AirPods Dell Link เนี่ยมันจะเชื่อมต่อตรงพญาไทก็ได้มักกะสันก็ได้แล้วก็ค่อยๆไปซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นไม่แน่ใจนะคะว่าระบบเนี่ยคนไทยเนี่ยรู้เพราะว่าดิฉันต้องยอมรับว่ารู้เพราะมานั่งทำข่าวมานั่งคุยข่าวแต่คนที่ ไม่ได้นั่งคุยข่าวจะมีวิธีรู้อย่างไรก็ต้องตามเพจของรถไฟฟ้าหร
1: ือ
0: เปล่าอันนี้ข้อที่หนึ่งถัดมาแล้วถ้านักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติที่ไม่ได้ตาม
1: ครับ
0: หรือคนที่วางแผนไว้ล่วงหน้าจะต้องตื่นเช้ามาเช็คทุกเช้า
1: อ
0: ันนี้จะทำยังไงที่จะทำให้เขาได้รู้เพราะว่าเขาจะเตรียมตัวถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเราก็จะแพลนไงเหมือนอย่างที่เราเคยคุยกัน
1: ครับผม
0: ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อเพราะว่าสำหรับการรอให้บริการในรอบเช้าตรู่เนี่ยยังไม่มีการเพิ่มขอสมกให้นะคะ
1: คร
0: ับ หากมีบริการรถขอสมกเพื่อรองรับเนี่ยทางทีมงานจะรีบแจ้งนะคะก็สำหรับใครที่ซื้อโทเค็นหรือเหรียญโดยสารแล้วแต่ไม่ประสงค์จะเดินทางเนื่องจากความล่าช้าในการให้บริการเนี่ยสามารถนำโทเค็นนี้นะคะไปติดต่อพนักงานที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานีเพื่อดำเนินการขอเงินคืนค่าโดยสารได้นะคะ
1: ครับผมนะก็อาจจะลำบากกันในช่วงเช้าวันนี้น่าจะได้รับผลกระทบหนักกันนะเพราะว่า30นาทีคือปกติแล้วจากลาดกระบังไปทางพญาไทเองเนี่ยผมคร่าวๆนะก็จะสักประมาณ40นาทีถ้าต้องบวกไปอีก30มันคือบวกไปเกือบอีกเท่านึงเลยนะฮะในการเดินทาง
0: แต่ดีว่าวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่วันที่รถติดหนักเพราะว่าวันนี้เนี่ยสมมติว่าถ้าราชการปิด
1: ครับ
0: ว่าถนนมันก็จะเงียบๆหน่อย
1: ถ่ายไปสัก 40%
0: ประมาณนั้นน่ะนะมันก็พอช่วยได้แต่ความสะดวกสบายที่จะเข้าเมืองอ่ะมันก็อาจจะยากหรือว่าสำหรับใครที่จะไปไหนก็อาจจะยากยังคงต้องเผื่อเวลานิดนึงขอบคุณสำหรับการอัปเดตที่บอกว่าฝนตกทั้งคืนนะคะเมื่อเช้านิดหน่อยแล้วก็รวมไปถึงเชียงใหม่ตกหนักเอ้าเหรอคะเชียงใหม่ตกหนักเลยหรือ
1: นะฮะก็นี่แหละประกอบกับที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาอัปเดตมานะครับ29-30ก็คือเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะครับฝนจะตกหนักในหลายพื้นที่นะครับเนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านนะฮะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับประกาศเตือนนะครับถึงฝนที่ตกหนักมากในประเทศไทย29แล้วก็30นะคุณผู้ฟังครับผมแทบจะทุกภาคทั่วประเทศไทยนะครับก็ได้รับผลกระทบนะครับผมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับอย่างที่บอกไปเนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านทั้งฝั่งภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับขอให้ประชาชนเนี่ยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วย
0: เวลาเขาเตือนนี่เขาไม่ได้พูดเล่นนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะถ้าคนที่ไปทะเลถ้าธงแดงเขาปักไว้อะอย่าดื้อนะ
1: ครับ
0: อย่าดื้อเพราะว่าทะเลมันไม่เข้าใครออกใครนะครับ
1: ครับ
0: ภาคใต้เนี่ยมันจะแบ่งเป็นฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกเนาะถ้าตะวันออกก็เขาบอกว่าฝนฟ้าคะนองราวร้อยละ60ถามว่าภาคตะวันออกฝั่งตะวันออกมีจังหวัดอะไรประจวบชุมพรสุราษฎร์นครฟ้าเข้าไปอันนั้นนะคะคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรตอนเด็กๆนี่ต้องอ่านพวกนี้สอบด้วยนะสอบไปเนี่ยใบผู้ประกาศต้องมีอ่านข่าวแบบพวกอย่างนี้ด้วยนะ ต้องเก๊กเสียงประมาณนึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาโอ้ยหัวจะปวด นี่แอปไม่ค่อยได้เลย เพราะมันต้องระวังทุกโทนเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังจริงๆเวลา ที่เขาบอกว่าธงแดงแล้วก็คลื่นห้ามลงอย่าลงไปเพราะมันซัดไปมันไม่คุ้มกับชีวิตจริงๆคอนเทนต์อย่าไปเรียกหามันมากปล่อยมันคอนเทนต์ให้มันมีลอยๆไป
1: อย่างที่พี่อ้อมบอกว่าทะเลเนี่ยเขาไม่สนหน้าอินหน้าพรมเลยนะฮะเราเห็นจากฝั่งเนี่ยเออดูใสๆฟ้าไม่ค่อยมีอะไรแต่พอถ้าคุณออกไปเมื่อไหร่แล้วถ้าเขาจะเอาเนี่ยแป๊บเดียวมาเลยนะฮะ
0: อย่าไป
1: อย่าละเล่น
0: หานเนี่ยไปอะไรนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับหลายคนที่อัปเดตจังหวัดของตัวเองมานะคะเราก็อัปเดตไปด้วยกันค่ะแล้วเมื่อกี้เราพูดเรื่องวันเข้าพรรษาใช่ไหมว
1: ัน
0: อาสาฬหะข่าวการประมงค่ะคุณผู้ฟังอาจจะบอกว่าละก้มประมงเนี่ยมาเกี่ยวอะไรกับวันเข้าพรรษาเพราะกรมประมงเขาก็คอยเตือนไงคะว่าปล่อยปลาอย่างไรให้ได้บุญถ้าอ้อมถามคุณผู้ฟัง โดยที่เราไม่ต้องไปเซิร์ช Google นะ ปล่อยปลาอย่างไรให้ได้บุญถามว่าคุณจะซื้อปลาหรือหาปลาอะไรมาปล่อยว่ามาคุณผู้ฟังว
1: ่
0: ามา
1: ถ้าผมนะครับผมก็จะซื้อที่วัดแหละเขามีอะไรให้ปล่อยผมก็ซื้อตรงนั้นแล้วก็ปล่อยตรงนั้นเพราะว่าวัดที่ติดท่าน้ำเนี่ยเขาก็จะมีซุ้มที่เป็นชาวบ้านมาขายปลาขายกบขายอะไรถ้าผมเจอตรงนั้นผมก็ซื้อตรงนั้นแล้วผมก็ปล่อยถ้าจะต้องมานั่งแยกว่าอุ๊ยอันนี้ปลาดุกดุกอุยหรือเปล่าหรืออันนี้บิ๊กอุยปลาดุกอะไรหมอคางดำคางไม่ดำอันเนี้ยเราก็ไม่สามารถแยกแยะมันได้จากสายตาของเราเองเพราะเราไม่ได้มีความรู้เราไม่ได้คลุกคลีอยู่กับปลานะครับผมถ้าเป็นผมก็เจอข้างหน้าผมก็ซื้อแล้วก็ปล่อยเลย
0: เพราะสิ่งที่เราคลุกคลีก็คือปลาที่แร่เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ฟังคืออย่างมากก็เป็นปลาดุกทั้งตัวที่เสียบไม้อยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งยังแยกไม่ออกเลยว่าอุยหรือไม่อุย
1: ครับ
0: ปล่อยปลาอย่างไรให้ได้บุญสัตว์น้ำที่ควรปล่อยก็จะเป็นสัตว์น้ำพื้นเมืองของไทยปล่อยในแหล่งน้ำที่เหมาะสมจะช่วยให้สัตว์น้ำอยู่รอดและเติบโตได้ดีถามว่ามีอะไรบ้างปลาดุกอุยสังเกตคือเด็กๆฟังนะคะส่วนหัวป้านโค้งมนส่วนหัวป้านเป็นยังไงก่อนอ่ะโบเข้าใจไหมถ้าไม่ดูรูปดิส่วนหัวป้านโค้งมนพอจะนึกออกไหม
1: ป้าน
0: ออกปะออกที่เสียบไม้อะมันจะทรงนั้นอะ
2: แบนๆหัว
0: ป้าน
2: สี่เหลี่ยม
1: ป้านแล้วก็โค้งบนอย่างนี้เหรอ
0: หัวป้านแล้วให้ปล่อยที่ไหนปล่อยคลองหนองแล้วก็บึงแปลว่าไม่ได้ปล่อยแม่น้ำหรอแล้วปลาดุกด้านปลาดุกด้านหัวไม่ป้านนะจะค่อนไปทางแหลมแล้วถามว่าดูในรูปอะต่างกันตรงไหนหัวค่อนข้างแหลมกับหัวที่มันป้านแทบจะแยกไม่ออกป่ะสิ่งที่ออกคือเอาจริงนะดุกด้านดูหนวดดกไว้กัน
1: ดูแค่หนวด
0: ดูหนวดอ่ะตอนนี้ดูหนวดดกกว่าดูหนวดง
1: อ
0: แล้วก็ปลาช่อน
1: ครับผม
0: ปลาตะเพียน
1: อ่าฮะ
0: ปลากระแหรู้จักกว่าปลากระแหคืออะไร
1: ไม่รู้จักเลยฮะ
0: เนี่ยอึ้งนั่งอึ้งอยู่ปลากระแหไม่รู้จักปลาตะเพียนทอง
1: ครับ
0: ปลากระดำ
1: อ
0: ื
1: ม
0: คล้ายๆปลากระดำอ่ะเนาะแต่อันนี้เป็นปลากระดำปลาไหล
1: ครับ
0: โอ้ปลาไหลอันนี้คือสิ่งที่เขาแนะนำว่าปล่อยได้นะคะสัตว์ที่ไม่ควรปล่อยเพราะเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่น
1: ครับ
0: สาเหตุที่ไม่อยากให้ปล่อยเพราะมันเป็นสัตว์น้ำไอ้เขาเรียกมันจะกินสัตว์น้ำพื้นเมือง
1: ครับผม
0: ทำลายระบบนิเวศนำโรคแพร่พันธุ์รวดเร็วปนเปื้อนพันธุกรรมถามว่ามีอะไรบ้างครับพี่เบิ้ล
1: ปลาหมอคางดำครับอันนี้รู้อยู่แล้วเนาะว่า มันก็เป็นสัตว์ที่มันลุกลานหนองน้ำคลองบึงของบ้านเราอ่ะนะครับปลาหมอมายันครับปลาหมอบัตเตอร์ปลาซักเกอร
0: ์
1: ครับปลากระพงนกยูงปลาดุกแอฟริกาซึ่งถ้าไปแยกแอฟริกากับอุยกับด้านผมก็แยกไม่ออก
0: หนวดก็คล้ายกัน
1: ครับผมแอฟริกาอุยด้านเนี่ยดุกเหมือนกันแยกไม่ออกแน่นอนนะฮะแล้วก็เต่าญี่ปุ่นหรือว่าเต่าแก้มแดงกุ้งเครฟิชออสเตรเลียแล้วก็กุ้งเครฟิชอเมริกันนะครับ
0: ก็คือเครฟิชอย่าเอาไปปล่อยซักเกอร์เนี่ยก็ตัวตึงเลยซึ่งเมื่อก่อนเขาก็รณรงค์เรื่องปลาซักเกอร์อยู่นะคะว่าอย่าไปปล่อยแต่ประเด็นคือทำไมกรมประมงมาห้ามเราเรื่องปลาหมอคางดำตัวแรกที่ปล่อยไปอ่ะทำไมอนุญาต ก่อนหาเจ้าหาคนปล่อยตัวที่หนึ่งก่อน
1: ถูกต้อง
0: มันหาคนปล่อยคนที่หนึ่งให้เจอก่อนปลาหมอคางดำน่ะประชาชนใครจะอยากจับปล่
1: อ
0: ยคือตอนนี้ที่อยู่ในกระชังกันก็หัวจะปวดอยู่แล้วใครจะอยากจับปล่อยอยู
1: ่นอกจากไม่ได้บุญแล้วมีโทษ

0: มันก็ถ้ามันหายไปมันหดตัวมันน้อยลงเราก็จะมีกินยากพอเรามีกินยากราคาของมันก็จะแพง
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็คนที่ทำพวกการประมงก็ชีวิตก็จะอยู่ลำบากนะคะเพราะพูดถึงของแพงหมูขึ้นราคาจะแม
1: ่โอ้นะฮะเนื้อหมูสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มนะครับผมขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผล29กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้นะครับเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรครับประกอบด้วยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ราคาอาหารที่เอาไปเลี้ยงน้องหมูเนี่ยมันแพงขึ้นเขาก็เลยประกาศว่าขอเพิ่มราคาเนื้อหมูที่เป็นเนื้อหมูเป็นๆซื้อเป็นตัวนะครับผมหน้าฟาร์มเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกกิโลละ2บาท
0: uh-huh.
1: ถ้าสมมุติเฉลี่ยแล้วน้องหมูเนี่ย100กิโลกรัมเมื่อก่อนเราซื้อราคา100บาทใช่ไหมเขาก็จะเพิ่มอีก2บาทต่อกิโลกรัมก็คือเพิ่มอีกเท่าหนึ่งเลย uh-huh. นะฮะ
0: ถูกไหมใช่นั่นมันคือซื้อทั้งตัว
1: ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหน้าฟาร์มราคาเป็นตัวราคามีชีวิตเพิ่มขึ้นแน่นอนราคาหน้าเขียงที่
0: uh-huh.
1: ประชาชนอย่างพวกเราจะต้องไปซื้อเนี่ยมันก็ต้องปรับเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ปรับนะครับราคาล่าสุดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มภาคตะวันตกเนี่ยอยู่ที่68ถึง70บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกครับ70ถึง73บาทต่อกิโลกรั
0: ม
1: ภาคเหนือ74บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ภาคใต้อยู่ที่76บาทต่อกิโลกรัมถ้าเฉลี่ยทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยจะอยู่ที่68ถึง76บาทต่อกิโลกรัมสำหรับหมูสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มนะครับข้าวโพด
0: นะฮะข้าวโพดเปลี่ยนให้กินอย่างอื่นไหม
1: กินอะไรดี
0: แต่ว่าเขาบอกว่ามันต้องมีประเภทอาหารนะกินอันนี้เพื่ออย่างนี้กินนี้บางทีก็คิดถ้าข้าวโพดมันแพงกินอย่างอื่นไหมหนูลูกแต่กินอย่างอื่นแล้วหนูจะมีสุขภาพดีไหม
1: น้องจะอ้วนท้วมสมบูรณ์ไหม
0: เดี๋ยวถ้าหนูกินเบียร์ไหมลูกเอาบางที่เขาแบบมันมีนะเลี้ยงวัวด้วยอย่างนี้เลี้ยงอันนั้นด้วยอย่างนั้น
1: ด้วย
0: แต่ฝั่งเราไม่น่าจะมีการนวดให้อ่ะเอาให้อยู่ให้สะอาดสบายก่อน
1: ครับผมแต่เขาบอกว่าอันนี้เป็นการปรับราคาสุกรต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับก็แน่นอนสะท้อนถึงปัญหาเรื่องของตลาดไม่ใช่ตลาดประเทศไทยด้วยตลาดโลกด้วยเพราะว่าอาหารบางอย่างที่น้องหมูกินอะอย่างข้าวโพดอะไรเงี้ยบางทีถึงแม้เราจะเห็นว่าประเทศไทยเรามีการปลูกข้าวโพดเยอะก็จริงแต่บางทีเนี่ยมันก็ต้องมีการนำเข้าพวกข้าวโพดจากต่างประเทศเพื่อเอามาเลี้ยงน้องหมูก็มีเหมือนกัน
0: ซึ่งก็งงตัวเลขนำเข้าอยู่ดูจะเยอะเหมือนเราไม่เคยปลูกเองเลย
1: ครับผม
0: นะคะนี้คงจะต้องติดตามกันต่อไปส่วนคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาว่าอยากทราบในเรื่องของรายละเอียดเรื่องของยูทูบเบอร์นะคะคือน้องฮารุณ
1: ครับผม
0: ก็ต้องบอกว่ารายละเอียดเพิ่มเติมจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเยอะสักเท่าไหร่ตอนนี้นะคะแต่เพิ่มอย่างที่ทุกคนทราบกันคือมันเริ่มมาจากที่เราจะได้เห็นว่ามีการเขาเรียกอะไรขอความช่วยเหลือนะขอความที่แบบช่วยกันว่าตามหาน้องเพราะน้อง ขอโทษค่ะติดไม่ได้ติดต่อที่บ้านมาราวๆสัก2สัปดาห์เพราะว่าจากที่น้องเป็นคนที่ติดต่อที่บ้านเป็นระยะนะคะก็เลยทำให้ที่บ้านร้อนใจ
1: คร
0: ับ ก็เมื่อวานมันก็จะมีความเคลื่อนไหวว่าใครต่างๆที่ช่วยกัน1 2 3 4นะคะละคือคนไทยที่อยู่ที่นี่หรืออยู่ที่ไหนเราก็กระจายข่าวกันเผื่อใครจะมีโอกาสพบเจอแล้วเห็นใช่มั้ยคะหนึ่งในนั้นก็มียูทูบเบอร์อย่างน้องว่านไฉ
1: ครับผม
0: ที่ก็จะบอกว่าจะช่วยประสานอีกทางหนึ่งเหมือนกันจนเมื่อทุกคนก็ยังดูมีความหวัง
1: ครับ
0: เพราะว่ามันตอนช่วงบ่ายใช่ไหมวันฉัยเขาก็บอกว่า เขาเช็คมายังไม่มีชื่อน้องออกจาก
1: จอร์เจีย
0: นะอะไรเงี้ยอ่ะก็มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดไม่ได้สโคปการดูแลที่จะหาเนี่ยก็คงจะยังอยู่ในนั้นแต่พอตอนสักราวหัวค่ำ
1: ทุ่มหนึ่งใช่ประมาณนั้น
0: ค่ะก็วันฉายก็เป็นการเดี๋ยวนะเอาทีละอย่างเอาอันนี้ก่อนเนาะวันฉายก็โพสต์บอกว่าพบร่างฮารุณแล้วนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวฮารุณด้วยนะครับผมแจ้งทางครอบครัวน้องแล้วรายละเอียดขอให้ทางครอบครัวเป็นคนแจ้งก็คือเท่าที่เข้าใจก็คือจะเป็นวันฉายเนี่ยยกให้ด้วยมารยาทให้ครอบครัวเป็นคนแจ้งนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนกันในบางอย่างมันก็เลยกลับไปที่ของก้อนใจอีกทีหนึ่งนะคะว่าคนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเป็นออกมาแจ้งนะคะเขาก็อธิบายว่าเขาขอโทษที่เป็นคนแจ้งข่าวเขาประสานคุยกับคุณมอสพี่ชายของฮารุณเพื่อประสานงานทั้งสองฝั่งประเทศที่ตามหามาตั้งแต่เช้าจนได้รับยืนยันจากสถานีตำรวจโดยผมเป็นคนแจ้งข่าวนี้ให้ทางบ้านฮารุณและได้รับอนุญาตจากทางบ้านให้แจ้งข่าวเพื่อยุติการค้นหาของทีม

0: ต่างๆครับในส่วนรายละเอียดขอให้เป็นทางครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นคนแถลงดีกว่านะคะก็เป็นความตั้งใจในแบบที่เขาคิดว่าเขาก็ให้เกียรติทางครอบครัวซึ่งเมื่อเช้านี้ข่าวของเราก็จะมีใช่ไหมคะ
1: ครับผมมีเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดเมื่อเช้านี้ครับผมทางฝั่งของพี่ชายของตัวฮารุณเองนะครับเขาบอกว่าขณะนี้ครอบครัวได้รับการยืนยันแล้วว่าได้พบน้องแล้วครับแต่เป็นการพบในสภาพพี่น้องจากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับครอบครัวขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจนะครับที่ช่วยกันแชร์โพสต์ช่วยติดตามข่าวประสานงานส่งกำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือในทุกช่องทางนะครับตลอดช่วงเวลาที่ครอบครัวตามหาน้องความเมตตาและความอบอุ่นจากคนมีความหมายกับพวกเรามากๆและครอบครัวจะไม่มีวันลืมครับรวมไปถึงขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการประสานงานแล้วก็ช่วยเหลือในการติดตามน้องช่วงเวลานี้ครอบครัวขอความเป็นส่วนตัวเพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆและของดการคาดเดาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อให้เกียรติน้องแล้วก็ครอบครัวขอบพระคุณทุกท่านจากใจอีกครั้งนี่คือข้อความจากพี่ชายของพลุนที่เป็นคนโพสต์เองครับ
0: ค่ะซึ่งอ้อมว่าขีดเส้นใต้เลยนะคุณผู้ฟังไอ้เรื่องของเนี่ยที่เขาขอความเป็นส่วนตัวและขอให้งดการคาดเดาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันเพราะจริงๆตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็มีคนพูดแล้ว1 2 3 4ซึ่งไม่จำเป็นต้องพูดค่ะเราปล่อยให้เป็นสิ่งที่เราต้องเคารพในความเสียใจของครอบครัวด้วยเขาต้องแบกรับสิ่งนั้นที่ไม่ได้คาดไม่ได้เตรียมตัวไว้อยู่แล้วนะคะซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยก็ยืนยันการเสียชีวิตนะคะอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงต่างประเทศแจ้งว่าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณ กรุงอักรานะคะประเทศตุรกีก็ได้เดินทางไปที่จอร์เจียค่ะและได้พบกับเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นโดยได้รับการยืนยันนะคะก็ยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็เดี๋ยวเขาจะยังไงเขาก็จะอัปเดตแจ้งความคืบหน้าให้กับครอบครัวนะคะซึ่งทางสื่อของจอร์เจียก็ได้มีการรายงานอยู่บ้างเหมือนกันค่ะ
1: นะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็ตำรวจก็ได้เริ่มดำเนินการสอบสวนตามมาตรา115ของประมวลกฎหมายอาญาจอร์เจียแล้วนะครับเพื่อจะสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตโดยถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุเสียชีวิตอย่างเป็นทางการนะครับผมก็ให้รอติดตามข่าวสารจากผมว่าติดตามจากofficial ที่เป็นทางการดีกว่านะครับเพราะบางทีเนี่ยอย่างที่เรารู้กันโลกโซเชียลบางคนก็อยากได้ engagement บางคนก็อยากรีบอยาก
0: เร็วเมื่อวานโกรธนะเมื่อวานถึงขั้นพูดเลยว่าเสล
1: อคือเมื่อวานนี้เนี่ยมันก็มีกลิ่นดราม่าเบาๆคืออันเนี้ยมีหลายคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกระบวนการ
0: ที่มันน่าตกใจคือไม่ได้ว่านะเพจสมมติบอกว่าอยู่จังหวัดนี้ทำอาชีพนี้แต่อยู่บอกว่าได้ข่าวแล้วอะไรอ่ะ
1: ครับผมอ
0: ะไรอ่ะ
1: คืออ่ะถ้าอย่างเป็นพี่ว่านฉายเงี้ยเขาเป็นตัวกลางในการประสานระหว่างครอบครัวกับตัวฝั่งของจอร์เจียเองเนี่ยโอเคอันนี้พี่ว่านฉายเราเข้าใจได้แต่ว่าคนอื่นที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยแค่คุณอยู่ใกล้บริเวณนั้นหรือว่าคุณอยู่อีกที่นึงคือไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอ่ะแล้วคุณรีบอัปเดตอะไรแบบนี้อย่างที่พี่อ้อมบอกก็ตามคำพูดพี่อ้อม
0: แต่อันนี้คือคนไทยจ้ะคนไทยอยู่ตรงจังหวัดนั้นแต่บอกว่าแบบ
1: ได้ข่าวมาแล้ว
0: ได้ข่าวมาแล้วว่าปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบคืออย่าไปเล่นกับอะไรแบบนี้เลยค่ะมันไม่มีประโยชน์อะมันประโยชน์มันมีขอเฉพาะเหตุวันที่เราเรียกแต่ประโยชน์เฉพาะตัวบางทีเราเรียกมันว่าเห็นแก่ตัวนะคะ
1: ครับผม
0: มันไม่ได้มีประโยชน์กับส่วนรวมอะไรเลยนะคะในขณะที่มีคุณผู้ฟังแนะนำบอกว่ามีเรื่องชาวรัสเซียที่หายไปที่ชลบุรีอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องในประเทศด้วยเพราะว่ามี2พี่น้องใช่ไหมคะที่ออกไปตอนตีสี่
1: ใช่ขี่มอเตอร์ไซค์
0: ไปพร้อมมอไซค์แล้วมอไซค์เจอไหม
1: เจอแล้ว
0: มอไซค์ฝังอยู
1: ่ครับ
0: ทำไมคนเราต้องฝังมอไซค์ทำไมไม่แยกส่วนประกอบทำไมถึงฝังมันก็เลยเนี่ยมันแปลกไปหมด
1: ครับ
0: แล้วออกไปทำไมตีสี
1: ่แต่เมื่อวานนี้ก็ได้ตามข่าวนี้เหมือนกันทางฝั่งคุณแม่ของเขาบอกว่าคือน้องสองคนเนี่ยก็จะออกไปเวลานี้ไปบางทีไปเซเว่นไปหน้าหมู่บ้านไปอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นน่ะน้องก็ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกมือถือก็ไม่ได้ไปแม่ก็เลยคิดว่าน่าจะออกไปใกล้ๆแหละเหมือนออกไปร้านสะดวกซื้อข้างหน้าปากซอยสรุปแล้วก็นั่นแหละคือการเจอกันครั้งสุดท้ายของ
0: ยังหาไม่เจอนะคะก็ยังไงเขาก็แชร์รูปไว้นะคะก็ถ้ายังไงก็ถ้าพบเจอยังไงก็ติดต่อกันช่วยกันค่ะคุณผู้ฟังมีหูมีตาช่วยกันมองนะคะ
1: ครับผม
0: แต่ตอนนี้พักแป๊บนึง
1: ได้เลยครับผมก่อนจะพักนะครับขอบคุณลูกค้า1รอบนะครับขอบคุณด้วยครับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมคุณประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกะรัดครับแลคตาซอยผสมงาดำเข้ม กรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานและประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com เดี๋ยวกลับมาครับ
2: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0เปอร์เซ็นต์กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
11: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
10: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
11: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
10: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
11: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: ับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอลเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหาทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
1: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อน

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: กู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: มา กลับมาอัปเดตข่าวกันต่อนะครับ
4: ค่ะก็ถามว่าเมื่อกี้เราคุยอะไรกันหลังไมค์นะคะก็มีการพูดถึงว่าเราก็ชื่นชมนะคะการเติบโตก้าวหน้าของหลุนใช่ไหม
3: ครับผม
4: ที่เขามีคือถ้าเรามองว่าการจากไปของคนคนหนึ่งนะคะหรือระหว่างทางในขณะที่เขายังเติบโตอยู่นั้นมันมีคุณค่าอะไรมากกว่าคอนเทนต์ที่เขาให้
3: ครับผม
4: มันมีนะตัวคอนเทนต์เขาก็เป็นประโยชน
3: ์
4: สำหรับคนที่อยากเปิดโลกไปเที่ยวและให้กำลังใจแต่ประวัติของเขาอ่ะมันน่าสนใจมากนะคะ
3: ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนเหมือนกันนะครับคือต้องบอกว่าตัวหลุนเองเนี่ยเขาอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตอนนี้อายุ27ปีเนาะแล้วเขาเนี่ยสามารถปั้นเพจ Facebook ให้มีคนติดตาม 2,500,000 คนพี่อ้อมจากเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดคนหนึ่งคนทั้งประเทศตอนนี้ก็คือรู้จักเขาไปแล้วนะครับผมเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนครับว่าตัวหลุนเองนะครับเขาบอกว่าชื่อเขาเนี่ยชื่อว่าหลุนแต่คนเรียกไม่ถูกสักทีก็เรียกหล่นบ้างหมุนบ้างหลุยบ้างจนต้องมีคำว่าหะเข้ามาข้างหน้าจะได้แบบว่าหลุนนะฮะจะได้เรียกให้ถูกซึ่งตัวเขาเองเนี่ยอยู่กับคุณย่ามาตั้งแต่จำความได้เลยนะครับเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยก็เสียนะครับแล้วคุณย่าก็เป็นคนเลี้ยงดูพาไปโรงเรียนถ่ายทอดแนวคิดต่างๆให้ครับช่วงวัยเรียนเนี่ยเขาก็เลือกเรียนโรงเรียนใกล้บ้านนะครับแล้วก็จะได้ประหยัดไม่เสียค่าเทอมเยอะแล้วก็มีทุนอะไรเขาก็จะขอหมดเลยคุณครูก็ช่วยเหลือเต็มที่นะครับเขาใช้คำว่าอยู่รอดจนมาถึงม.6ได้ก็คือระหว่างเรียนนั่นแหละเริ่มต้นจนถึงม.6เนี่ยคือต้องฝ่าฟันมาจนอยู่รอดแล้วก็จบม.6 นะครับหลังจากจบม.6 แล้วเนี่ยแน่นอนว่าถ้าคุณจะต่อมหาวิทยาลัยมันก็ต้องใช้เงินเยอะนะครับตัวหลุนเองเนี่ยเขาบอกว่าบ้านเขาก็ไม่ได้มีทุนทรัพย์อะไรเยอะเขาก็เลยเลือกที่มาทำงานโรงงานในกรุงเทพทำงานโรงงานในกรุงเทพวันนึงเนี่ยเขาบอกว่าต่ำๆก็คือต้องมี10ชั่วโมงนะครับมันโหดแล้วก็เหนื่อยมากกว่าจะได้เงินแต่ละบาททำงานอยู่2เดือนนะครับก็เก็บเงินได้มาก้อนนึงนะครับช่วงที่ทำงานเนี่ยก็พยายามหาช่องทางให้ตัวเองได้เรียนต่อมีทุนที่ไหนเขายื่นขอหมดเลยจนท้ายที่สุดแล้วนะครับผมก็ได้ทุนเต็มจำนวนที่จุฬาก็คือคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับหลังจากเรียนที่จุฬาแล้วนะครับเขาบอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยในหัวเขาอะมันมีความคิดหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนด้วยเรื่องของเงินด้วยเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยพอมันคงตัวคงที่ได้ระดับหนึ่งเนี่ยเขาคิดว่าชีวิตเนี้ยชีวิตเขาไม่มีอะไรต้องเสียละแล้วก็ถ้าสมมติเขาอยากจะทำอะไรต่อจากนี้ไปจากกาฬสินธุ์มันมาถึงจุฬาตรงเนี้ยมันไกลมากสำหรับเขาแหละชีวิตต่ออย่างนี้ของเขาไปเขาจะทำในสิ่งที่เขาอยากทำแหละนะครับพอหลังจากเรียนจบฮารุนก็เดินหน้าทำตามความฝันก็คือจัดเที่ยวรอบโลกนะฮะเราก็เลยได้เห็นชีวิตของฮารุนหลังจากเรียนจบผ่านทางเพจของเขาเนี่ยแหละฮารุนโซโล่เนี่ยแหละนะครับผมก็เป็นที่มาที่ไปของฮารุนโซโล่
4: ซึ่งนะคะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่จุดที่น่าชื่นชมคือการขอทุนแล้วมันทำให้เห็นว่าเฮ้ยการขอทุนเต็มจำนวนมันทำได้นะแต่ว่าในรายละเอียดค งจะต้องไปศึกษาอีกทีเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าถ้าใครที่มีความตั้งใจโอกาสยังเปิดให้คุณเสมอแต่มันอาจจะต้องเดินหาสักนิดหนึ่งมันอาจจะไม่ได้เดินเข้ามาหาเรานะคะอย่างน้องเขาก็เดินหาโอกาสนะคะจนได้เต็ม
3: จำนวนแล้วก็มีเงินใช้ต่อเดือนด้วยนะ
4: เพราะว่าเวลาทุนเต็มให้อ
3: ่
4: ะมันไม่ได้เป็นบางส่วนอ่ะมันให้ทั้งหมดพอแต่ตัวเขาเองพอได้ทุนอ่ะเขาไม่ได้เลือกหยุดอยู่แค่นั้นเขาก็ไปทำงานพิเศษต่อและเก็บเงินตั้งแต่เห็นว่าปีหนึ่งอ่ะเห็นว่าอย่างนั้นนะคะก็เอาเป็นว่าใครที่กำลังอยู่ในสภาวะกำลังท้อแท้ท้อถอยไม่ว่าจะเรื่องของเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อยากให้มองดูว่าบางครั้งโอกาสมันมีนะคะเราอาจจะต้องหาให้ถูกช่องบางคนอาจจะหาหลายช่องแล้วแต่ยังไม่เจอมันจะต้องเจอสักช่องน้อยที่สุดแล้วถ้าจะกู้กยศ.หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ลองส่งเรื่องแล้วก็กู
3: ้
4: และไอ้พวกที่กู้แล้วไม่จ่ายอ่ะแล้วก็โชว์บิดให้คนอื่นเห็นน่ะอันนั้นน่าเกลียด
3: ไม่ได้เท่นะ
4: เป็นหนี้คนต้องคืนค่ะแล้วประชาชนคนอื่นที่เขาจ่ายภาษีเขาไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องแบบเอาอยากทำอย่างนั้นมันไม่ใช่อ่ะเราอย่าทำให้ตัวมันบิดเบี้ยวโดยการอ้างว่าใครๆก็ทำ
3: แล้วประเด็นคือมันไม่ได้แค่คุณไม่จ่ายนี่อ่ะมันคือตัดโอกาสคนอื่นที่เขาจะเข้ามาขอกู้ยืมตรงนี้ด้วย
4: แล้วไม่ต้องไปภูมิใจเขียนโชว์วิธีบิดอ่ะมัน
3: เคยเห็นเหมือนกัน
4: เรื่องแบบนี้มันไม่ได้น่าโชว์นะคะมันน่ารังเกียจนะคะมันต้องใช้คำว่าน่ารังเกียจค่ะการเป็นหนี้แล้วไม่จ่าย
3: ครับผม
4: มันน่ารังเกียจอยู่พอสมควรเลยทีเดียว
3: ครับ
4: นะคะส่วนใครที่ติดตามเรื่องของพยาธิใบไม้ตับถ้าจำได้ตอนนั้นที่แบบฮือฮากันมากๆเลยของนิสิตนะคะที่มหาสารคามคือตอนนั้นมันเป็นการตรวจเพื่อเกิดคัดกรองกันก่อนใช่ไหมก็ตรวจจากไอ้พวกคล้ายๆ ATK ที่มันดูง่าย
3: ๆ
4: ดูความน่าจะเป็นของการตรวจสุขภาพแหละจริงๆไม่ตรวจก็ไม่เจอหรอก
3: ครับไม่ตรวจก็ไม่เจอ
4: ไม่ตรวจก็ไม่รู้ก็คือมันก็เหมือนตอนเด็กๆกับเวลาเราจะเข้ามหาวิทยาลัยมันก็จะมีตรวจสุขภาพ
3: ครับ
4: แต่รุ่นนั้นมันไม่มีตรวจพยาธิไงคุณฟังแล้วมันมีตรวจพยาธิคุณคิดว่าจะไม่เจอมันมีแบบมันไม่ได้ตรวจเจอตัวพยาธิแต่มันมีแนวโน้มใช่ไหมที่จะต้องส่งไปคัดกรองโดยการตรวจอุจจาระอีกทีนึงซึ่งจากตอนนั้นที่มันมีข่าวแล้วชวนตกใจก็ว่าตายแล้ว 4,000 5,000 อะไรเงี้ยคือประเด็นคือทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยค่ะมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะส่งตรวจอุจจาระนะคะเพื่อยืนยันผลจำนวน 1,440 รายแล้วก็ดำเนินการตรวจแล้วเนี่ย942รายเขาก็มีวิธีของเขาตรวจมาแทนพบว่าเจอพยาธิที่เป็นพยาธิใบไม้ตับที่กังวลและพาดหัวกันฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าสี่รายค่ะ
3: โอเค
4: พยาธิปากขอ4รายค่ะ
3: uh-huh.
4: พยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก1รายค่ะ
3: ค
4: และโปรโตซัวอีก4สายพันธุ์ไม่อ่านนะคะ
3: ค
4: เบ็ดเสร็จรวมแล้ว9รายนะคะ
3: คอ
4: ันนั้นคือมหาสารคามนะคะในขณะที่ราชพัฒนะคะที่ราชพัฒเนี่ยก็ส่งตรวจอุจจาระเนี่ย310
3: ครับนะฮะ
4: ติดเชื้อไป
3: 17รายครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ก็แบ่งเป็นพยาธิใบไม้ในตับ4รายพยาธิใบไม้ลำไส้เล็ก4รายแล้วก็พยาธิแส้ม้า1รายพยาธิสตองจีลอย2รายแล้วก็พยาธิตัวตืด6รายนั่นเอง
4: ถามว่าตอนเรียนหนังสือจำได้ไหม
3: มันคล้ายๆกับกรณีปลาดุกอุยกับแอฟริกาแหละพี่อ้อมเราก็รู้ว่ามันคือพยาธิคือพยาธิแหละ
4: มันได้ไหม
3: นะแต่ว่าพยาธิใบไม้ในตับอ่ะเขาบอกมันอันตรายจนถึงแบบมันสามารถไปในได้ทุกที่ในอวัยวะที่
4: ม
3: ันเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายก็จนสุดท้ายมันก็สามารถทำให้เราเสียชีวิตได้นะฮะ
4: แต่มันก็เขายังคงแนะนำนะคะคุณหมอบอกว่าอย่าซื้อยาถ่ายพยาธิเองนะคะยังไงให้คุณหมอเนี่ยเป็นคนแนะนำเพราะว่าโดสของแต่ละคนมันมีไม่เหมือนกันไม่เท่ากันใดๆอย่าทำเองนะคะเพราะนี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่อยากทำเองเด็กๆถ้าฟังอยู่อย่าทำเองนะคะผู้ใหญ่ก็เช่นกันอย่าทำเองนะคะให้คุณหมอเป็นคนสั่งนะคะ
3: คร
4: ับ
3: ผมนะฮะ
4: เมื่อกี้มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าอัปเดตนิดนึงเมื่อกี้ที
3: ่อ๋อที่ผมเล่าใช่ไหม
4: ใช่นิดหนึ่ง
3: ครับผมพอดีเมื่อกี้เล่าบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตเนาะแต่ว่าคือตอนคุณพ่อเสียชีวิตแต่คุณแม่ยังไม่เสียชีวิต
4: ค่ะ
3: นะครับผม
4: มันก็เป็นเรื่องของทางในครอบครัวนะคะก็ขออภัยในส่วนนั้นนะคะส่วนใครที่ตามเรื่องของโรงเบียร์ลาดพร้าวก
3: ็
4: ขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวเพราะว่าจำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นอีกเป็น37เนาะ
3: ครับผมเพิ่มอีก1ราย
4: ค่ะ
3: เป็น37รายแล้ว
4: ค่ะส่วนข่าวแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นถ้าถามว่าล่าสุดเป็นยังไงก็ after shock น่าจะไม่มีเขาบอกว่า after shock วันแรกอะซัดไปประมาณ60บางแหล่งข่าวบอก60บางแหล่งบอก80อะนะคะ
3: ครับ
4: เหตุที่เกิดที่คุมาโมโตะนะคะเมื่อวันที่28 กรกฎาคมนะคะบางภาพที่เราจะเห็นว่ามันมีระเบิดแต่มันไม่ได้ระเบิดเพราะการไหวอ่ะมันแต่ว่ามันมีเหตุในนั้นที่มันจะต้องคือเวลามันขยับตัวมันไม่ได้ถล่
3: ม
4: มันเกิดการระเบิดนะคะ
3: ก็
4: เขาบอกว่าก็มีการทยอยอพยพไล่คนแบบไปถึงว่าทำให้คนเนี่ยไปอยู่ที่ลานจอดรถครบนู่นนี่นั่นคอนเฟิร์มสภาพความเสียหายใดๆก็แล้วแต
3: ่
4: มันเฉียดมากอ่ะ
3: เฉียดมากเลย
4: เฉียดมากก็คือตอนระเบิดอ่ะเขาทยอยออกมาหมดแล้ว
3: มันเหมือน
4: ออกกันมาจนครบแทบจะครบในหลายจุดนะคะ
3: คือก็ต้องชื่นชมมาตรการของญี่ปุ่นเองนะฮะเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่เจอกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวบ่อยเวลาเจออะไรแบบนี้เขาจะรับมือได้ดีนิดเดียวเขาก็คือจะอพยพออกจากพื้นที่ออกจากอาคารกันหมดแล้วก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีของเขาเพราะเขาเจอบ่อยอ่ะก็ต้องยอมรับว่าเขาเจอบ่อยมันก็เป็นธรรมดาที่เขาจะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับประเทศภูมิประเทศของเขา
4: เพราะเขาก็ไม่ได้เอาแต่ถอดบทเรียนนะคะคือเขาก็ถอด
3: แล้วใส่เลย
4: ถอดแล้วทำให้มันจริงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นมันก็เซฟการสูญเสียในทุกด้านขนาดทำทางเขาบอกว่าทางที่ทำเนี่ยมันเรียนรู้จากครั้งเก่าเขาทำทางเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าจะให้ทางเนี้ยพังไม่ได
3: ้
4: หรือเสียหายไม่ได้แต่จะพังหรือเสียหายอยู่ในกรอบที่เขาคาดการได้ไม่ได้พังแบบเขาคาดการไม่ได้เขามีการคิดและคำนวณและศึกษาแล้วเพราะฉะนั้นการศึกษาแล้วก็เอามาเรียนรู้ถอดบทเรียนทำได้จริงมีนะคะ
3: เ
4: ราอย่าคุ้นกับถอดบทเรียนและทำได้ไม่จริงแล้วเราไม่เชื่อมันมีได้จริงๆ ค่ะที่ประเทศอื่นและประเทศเราในบางองค์กรทำได้จริงค่ะ
3: มัน
4: มีจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะอ่ะก็ค่อยๆดูกันไปติดตามข่าวทีละนิดถ้าคุณผู้ฟังเครียดในการติดตามข่าวใดๆอาจจะต้องพักสายตากันสักนิดนึงนะคะ
3: ครับได
4: ้นะครับอ่ะแผ่นดินไหวอัปเดตกันแล้วแต่ตอนนี้เวลาหมดแล้ว
3: ได้ครับผมขอบคุณด้วยนะครับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมคุณประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาลัดครับลักตาซอยผสมยาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานและประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ครับ
4: ค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะกับอ้อมแล้วก็พี่อั๋นใช่ไหม
3: พี่อั๋นกลับมาแล้วใช่ไหม
4: พี่อั๋นยังไม่กลับแต่พี่อั๋นจะออนไลน์มานะคะเดี๋ยวเจอกันยังไม่กลับครับรอบนี้3อาทิตย์ค่ะเต็มที่มาพรุ่งนี้เจอกันกับคุณผู้ฟัง
3: ขอบคุณ
4: เ
3: บน
4: ครับ
3: ขอบค
4: ุ
3: ณชาวกินเว็บครับ Green
2: Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
5: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีแอบงีบตอนบ่ายกะจะเติมพลังแต่ตื่นมาดันปวดหัวหนักกว่าตอนไม่ได้นอนอีกอ่ะ
6: จำกฎเหล็กไว้เลยนะแนนการงีบที่ดีที่สุดหรือ power nap คือ15-20นาทีเท่านั้นจ้ะสมองจะได้รับการรีเซ็ตโดยที่ร่างกายจะยังไม่ดิ่งลงสู่ภาวะหลับลึกหรือว่า deep sleep แต่ถ้านอนยาวเกิน30นาทีร่างกายจะเข้าสู่โหมด sleep inertia พอตื่นมาปุ๊บสมองจะเหวี่ยงแล้วก็เบลอในทันทีแถมทริคให้อีกนิดนะแนนถ้าตั้งปลุกไว้20นาทีพอเสียงนาฬิกาปลุกดังปุ๊บอย่ากดสนุชให้ตื่นแล้วดื่มน้ำสัก 3-5 อึกจะช่วยปลุกสมองให้สดชื่นได้ไวขึ้นจ้ะ
5: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่ขีดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำ ปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาเร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาเร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแม็กกาเร็ต
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: เติมนี้

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบต้องมี
2: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: แม่ครับปวดท้อง
4: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได
3: ้นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์แล้วครับ

0: ครับปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละค่ะ

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มิโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: อด
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25 ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: สวัสดีครับพี่ต๊อกแล้วก็พี่เอกครับ
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะดีเจพี่โบ
1: สดชื่นจังเลยตื่นเช้าอ่ะ
2: เอาความจริง
1: พี่เอกหัวเราะครับผมก็เมื่อกี้คุยพี่เอกบอกไม่ได้ยินเพลงชาติมานานแล้วนะ
2: นานมากแล้วนะคะ
1: ใช่
2: เนื่องจากว่าไม่ได้ตื่นเวลานี
1: ้ไม่ได้ตื่นเวลานี้เลยนะครับ
2: เนาะไม่เป็นไรนะคะก็ได้มีโอกาสมาได้ยิน
1: สังเกตว่าตาไม่มีแววเลยตอนนี
2: ้มัน
1: ตาด้านมากๆแล้วตอนนี้มันเหมือนมันแห้งอ่ะ
2: คือตาเขามองนะ
1: เ
2: ขามองคู่สนทนาอย่างนี้นะแต่ว่าเขาดูเลื่อนลอย
1: ใช่ใช่แต่จริงจ้องอยู่นะ
2: คือตาเขาไม่ได้โฟกัสอ่ะ
1: ใช่มันดูไม่ใส
2: มันดูมองทะลุไปเลยอ่ะ
1: เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นมาเหมือนกับว่าปลาไม่ใช่ปลาสดอ่ะเหมือนปลาที่จับมาสัปดาห์ที่แล้วก็จะขุ่นๆหน่อย
2: แล้วจิ้มลงไปก็คือเนื้อมันบุ๋มลงไปแล้ว
1: ยังไม่บุ๋มเนื้อยังไม่บุ๋มแค่ตาไม่ใสเท่านั้นเอง
2: ตาไม่ใส
1: ใช่
2: ค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังเลยนะครับ
2: นะช่วงเช้าๆวันนี้8โมงเช้าเนาะวันนี้วันพฤหัสบดีวันเข้าพรรษา
1: วันนี้เข้าพรรษาฮะวันนี้ขึ้นทางด่วนฟรีด้วย
2: ราชการก็น่าจะหยุดกันด้วย
1: แต่ว่า
2: เอกชน
1: ก็ไม่หยุดแต่ว่าก็รถไม่ค่อยติดนะ
2: เอกชนเอาจริงไม่หยุดแต่ว่าก็ไม่หยุดเองก็มี
1: เพราะว่าอาทิตย์นี้ก็หยุดกันมายาวๆแล้วไง
2: ใช่แล้วนะคะหยุดยาวๆใช้รถใช้ถนนในช่วงวันหยุดก็เบาได้เบา
1: โล่งๆแต่ว่ารถมันโล่งก็จะวิ่งเร็วมาก
2: ใช่ไหมเราก็เหยียบกันสุดฤทธิ์เลยอ
1: ัน
2: ตรายมากนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าไปเส้นรอบๆนอกบางคันก็เปิดเลนเอง
1: ครับผม
2: อันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่
1: อันนี้ไม่ควร
2: ไม่ควรนะ
1: แต่เปิดก็เหมือนเป็นเรื่องปกตินะ
2: มันไม่ควรเป็นเรื่องปกติอ่ะเจ้าหน้าที่เปิดให้โอเค
1: ถูกเคยนั่งคุยกันเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเผือกอาร์ตเนี่ยว่าแบบการที่เรามันวิ่งเลนที่แบบด้านซ้ายสุดอย่างเงี้ย
2: เ
1: ลนที่ไหลทางเงี้ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่เราวิ่งได้ป่ะเพราะเขาวิ่งเป็นเรื่องปกติมากเลยอ่ะโดยเฉพาะยามเช้าอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้นะผิดกฎนะแล้วถ้ารถเสียจะไปจอดตรงไหนใช่ไหม
2: รถใช่นะคะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะบพ.ตร.เนี่ยได้สั่งการเลยให้ตำรวจทุกพื้นที่อำนวยความสะดวกการจราจรนะคะในช่วงระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี
1: ้
2: ก็ให้กองบังคับการตำรวจทางหลวงเป็นหน่วยหลักในการบริหารจัดการการจราจรบนทางหลวงสายหลักนะคะแล้วก็เนี่ยพิจารณาเปิดช่องทางเดินรถพิเศษในเส้นทางที่มีความจำเป็นอันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เปิดให้นะคะพร้อมกับประสานคุณตำรวจภูธรจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดถ้าเกิดอุบัติเหตุเหตุฉุกเฉินหรือว่ามันจะมีปริมาณการจราจรหนาแน่นนะคะพร้อมทั้งให้ทุกสถานีตำรวจจัดกำลังตำรวจจราจรตำรวจทางหลวงแล้วก็อาสาจราจรลงพื้นที่อำนวยความสะดวกนะคะบริเวณทางแยกสำคัญสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆวัดวาอารามสถานีขนส่งแล้วก็อาจจะเป็นจุดที่มีประชาชนไปใช้เส้นทางเยอะๆนะคะให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุรถเสียอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินเพื่อให้การเดินทางกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางหรืออาจจะแบบมีแจ้งเหตุหรือว่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีหลายช่องทางให้ติดต่อ
1: ที่ไหนบ้าง
2: สายด่วนตำรวจทางหลวง1193สายด่วนกองบังคับการตำรวจจราจร1197
1: ครับผม
2: หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: อ่ะมีอะไรก็แจ้งไป
2: สายด่วนสำคัญก็เมมไว้หน่อยแล้วกันเนาะ
1: ใช่
2: ในช่วงเวลา
1: จดไว้หน่อยบางทีเวลารีบๆหรือตื่นหรือมันมีเรื่องฉุกเฉิน
2: หรืออะไรแบบเนี้ย
1: นึกไม่ออก
2: เหมือนกัน
1: ใช่ฮะ
2: ต้องจดไว้หรือไม่ก็เมมไว
1: ้หลายคนก็จะนึกเลขเดียวก็คือ191ไปเลยอ่ะ
2: ใช่
1: ไหมฮะจริงๆก็มีเลขแยกนะที่มันอาจจะแบบส่งไปได้ตรงกว่าน
2: ะคะส่งท้ายกันนะคะช่วงหยุดยาวๆแบบนี้เนี่ยชวนเหล่าเจ้านาย
1: ฮะ
2: ทุกสายพันธุ์เลยค่ะ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเจ้านายมีหางใช่ไหม
2: มีหางแล้วก็มีหูยาวๆบ้างก็มีขนฟูๆหน่อยก็เยอะ
1: ครับผมเจ้าชีวิต
2: ไปเที่ยวงานนี้กัน
1: งานอะไรฮะ
2: Pet Expo Championship ค
1: ่
2: ะงานสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดเพื่อเพื่อนที่ดีที่สุด
1: ออกคำว่าสัตว์แรงจังเลยครับ
2: ใ
1: จไม่ดีเลยดีไม่ได้หันมา
2: สเตรสเสียงดังนิดนึงนะคะ
1: สเตรสเสียงแรงนิดนึง
2: ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ30กรกฎาคมจนถึง2สิงหาคมนี้นะคะพบกับสินค้าและก็บริการสำหรับสัตว์เลี้ยงกว่า600บูธเลยนะคะอู้เยอะมากนะ
1: เยอะมากนี่ใกล้ๆเราเลย
2: จากทั้งในประเทศแล้วก็ต่าง างประเทศนะคะแล้วก็โปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะบัตรเครดิตและบริการขนส่งสินค้าภายในงานคือช็อปได้แบบจัดเต็มเลยนะ
1: เยี่ยม
2: แล้วก็ให้คุณและก็เจ้านายของคุณได้สนุกกับกิจกรรมและการแข่งขันมากมายเลย
1: เออน่าสนุกดี
2: ดอกอะจิลิตี
1: ้
2: ฮะไฮจัมป
1: ์
2: วิ่งซิกแซกเหมียวมัมมัมเจ้าเหมียวนัก
1: ถ้าผมอยากไปดูเหมียวนักตกกับเหมียวมัมมัม
2: รวมไปถึงโซนสัตว์น่ารักน่ารักแล้วก็สัตว์เอกโซติกนะคะไม่ว่าจะเป็นคาปิบาร่าคาปิบาร่านางน่ารัก
1: น่ารัก
2: ม้าแคระหมูแคระลิงปิกมี่มาโมเสสชินชิล่าเอ้ยเจ้าตัวนี้น่ารักนะอ
1: ย่าไปดูนะชินชิล่าก
2: ระต่ายแล้วก็อีกเพียบเลยค่ะคุณฟังพร้อมกับไฮไลท์พิเศษครั้งแรกในไทยเลยนะคะกับการประกวดชูการ์กลายเดอร์นะคะวันที่หนึ่งถึงสองสิงหาคมและการประกวดงูใหญ่วันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะเดินทางก็สะดวกด้วย
1: ครับ
2: เขามีที่จอดรถกว่า 5,000 คัน
1: ที่จอดรถเยอะสบาย
2: เยอะมากจริงๆ
1: ใต้ดินยังได้เลย
2: เออแล้วก็ในวันเสาร์อาทิตย์นะคะยังมีจุดจอดรถที่วันแบงคอก
1: โอเค
2: พร้อมกับรถบัสรับส่งฟรีทั้ง
1: น
2: ั้นด้วยนะคะ
1: สะดวกมากครับ
2: งานนี้เนี่ยค่าเข้าชมเพียง20บาทต่อท่านต่อวันเออส่วนสัตว์เลี้ยงเข้างานฟรีจ้าน
1: ี่ไงพาน้องไปได้จะถามเลย
2: นะคะคุณผู้ฟังที่มีน้องทั้งหลายเนี่ยนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ Page Expo Club ทุกช่องทางแล้วก็ทางเว็บไซต์ด้วยนะคะ www.petexpothailand.net นะคะ
1: น่าไปมากจริงๆคนไม่ได้เลี้ยงสัตว์เนี่ยไปเดินเล่นก็ได้นะ
2: ก็ได้นะ
1: ไม่ได้ไปดูอะไรอย่างเงี้ย
2: คือบางทีอ่ะเป็นคนที่รักสัตว์อยากจะเลี้ยงสัตว์แต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่มีที่ทางหรือว่าไม่มีเวลาเออก็ไปเดินงานนี้ได
1: ้คิดถึงได้เหมือนกันเนาะ
2: ใช่ไหมล่ะ
1: เนี่ยว่าว่างๆไปหาอะไรแทบเหมือนกันอ่ะช่วงนี้มันคำบางเคี้ยวมันคมมาหาอะไรมันรับเคี้ยวหน่อย
2: คันเนาะฟันพึ่งขึ้น
1: หาเพื่อนอยู่เนี่ยสนใจไหม
2: ไม่ใช
1: ่ไม่แต่จริงชอบไปดูจริงนะคือโดยเฉพาะพวกสัตว์เอกโซติกเนี้ยเราไม่ได้ว่าเห็นได้บ่อยๆนะใช่ไหม
2: แล้วก็จะดูได้ตามงานอะไรเงี้ย
1: นี่ลูกก็อยากจะเลี้ยงให้ตัวเนี่ยเขาเรียกเอ็กซ์ลอตโตหรือเขาเป็นชื่อภาษาไทยคือหมาน้ำอ่ะมันเหมือนกับเป็นตุ๊กแกที่มันอาศัยอยู่ในน้ำแล้วต้องแผงคอมันจะมีอย่างนี้นึงอ่ะ
2: เออ
1: ไม่มีแผงอ่ะซึ่งก็ยังเถียงกันลูกมันถูกกฎหมายไม่รู้มันมีขายจริงๆหรือเปล่าในเมืองไทยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้แต่ว่าใน YouTube มันมีเลี้ยงกันจริงๆไงครับแต่เราไม่รู้นี่มันน่าจะเป็นสัตว์เอกโซติกเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: เออนะก็ลองศึกษาข้อมูลดูนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบสัตว์แนวนี้
1: เออน่าไปดูหรือว่าใครที่มีเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงงานนี้มีทุกอย่าง
2: ใช่แล้วนะคะก็พาเจ้านายตัวโปรดนะคะไปใช้เวลาสนุกๆด้วยกันนะคะในงาน Pet Expo Championship นะคะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยแหละนะคะก็คือไปเดินกันได้
1: เจ้านายไปด้วยกันมั้ยเดี๋ยวๆเจ้านายคือสัตว์เลี้ยงขันพ่อกันด้วยโอ้ลิ้นยาวเลยยาวครับผม
2: ไอเราก็เล่นกับเขา
1: เนี่ยเลย
2: อยู่กับพี่โบค่ะ
1: ครับผม
2: ช่วงหน้าเดี๋ยวว่ากันต่อ
1: ครับ Green
0: News โดยอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฝาและ
3: ทั่วประเทศ

0: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น EV Station Plus ง่ายสุดแล้วแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขา
1: อ่ะมีคนบอกว่าได้ยินเสียงพี่โบตอนเช้าคืออะไรใหม่ๆมากเลยค่ะอย่าว่าแต่คุณสศิอย่าว่าแต่น้องสศิเลยนะคะสำหรับพี่มันก็เป็นอะไรใหม่ๆเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะผมปรบมือกันหน่อยดีกว่าเอาให้มันแบบคึกคักกันนิดนึงปลุกโบด้วยปลุกคุณผู้ฟังด้วยที่วันนี้เพิ่งกลับมาทำงานกันหลายๆคนนะครับแต่ว่าอีกหลายๆท่านเนี่ยวันนี้ก็น่าจะเป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันหรือบางคนก็หยุดทั้งอาทิตย์ไปเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในบรรยากาศแบบไหนกำลังขับรถมาทำงานอยู่ออฟฟิศแล้วอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันได้กับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับวันนี้ช่วงของพี่เป้วิศวะนะครับลูกพี่ไปเที่ยวอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้โบจะมาอยู่ดูแลแทน2วันเลยก็จะมีวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ด้วย 8:00 ถึง 11:00 เจอกับโบได้นะครับคุยทักทายได้ผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินมาดูกันบ้างดีกว่าว่าช่วงเช้าวันนี้เนี่ยมีใครที่ตื่นมาคุยกับเราบ้างนะคะผมคุณเปิ้ลส่งมาเลยในเวลา 8:10 นาทีบอกพี่โบจัดยาวๆนะคะเช้านี้ทานอะไรหรือยังคะยังไม่ได้ทานเลยนะครับคุณเปิ้ลครับเปิ้ลดูเฮียตีรอซื้อเสื้อผ้าเลยค่ะล่าสุดก็มีไปดารุมะอ่ะไปช้อปปิ้งเป็นโกดังขายของเหมือนกันนะครับคุณเปิ้ลลองไปดูได้ส่งขอเพลงมาด้วยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าน้องที่ถ่ายรูปกับพี่โบตอนโคเวอร์ไนท์ครั้งที่แล้วนะคะน้องได้ผู้หญิงค่ะชื่อน้องมาลีใหญ่พี่โบอวยพรให้เติ้ลค่ะเปิ้ลไปเยี่ยมแล้วค่ะอ๋อน้องเติ้ลใช่ไหมคะเพิ่งคลอดใช่ไหมน้องมะลิมีความสุขมากๆทั้งคุณแม่คุณลูกนะครับแล้วก็ขอให้แข็งแรงมากๆทั้งคุณแม่คุณลูกเช่นเดียวกันไว้มีโอกาสเนี่ยน้องมะลิโตขึ้นคุณแม่เติ้ลแข็งแรงขึ้นนะครับก็มีโอกาสก็มาเจอกันได้ตามงานต่างๆอาจจะเป็นคอนเวอร์ไนท์หรืออะไรแบบเนี้ยขอให้มาเจอกันอีกตอนนี้ก็ขอให้พักผ่อนเยอะๆแล้วกันนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนด้วยที่ทักทายเข้ามาในเช้าวันนี้นะครับผมเริ่มด้วยงานจากพี่พีทพีระดีกว่าตอนนั้นก็ยังอยู่ในชื่อของ Peacemaker นะครับเพลงนี้น่ารักมากพี่พีทร้องเองด้วยนี่คืออย่าคิดเลยครับผม

0: มีคนส่งข้อความมาขิงด้วยนะครับคุณพีรพัฒน์ส่งมาบอกเปิดทำงานอีกที่วันจันทร์เลยครับคุณโบอยู่กับ Green Wave ได้ทั้งอาทิตย์เลยแหละขิงๆมานะครับน่าอิจฉาจังเลยคนที่หยุดทั้งอาทิตย์นะครับมีหลายๆท่านนะครับอาทิตย์นี้ก็เป็นสัปดาห์สบายๆได้หยุดกันแบบยาวๆกันไปเลยนะครับคือถ้าวางแผนแบบใช้วันหยุดวันลากันดีๆเนี่ยก็หยุดกันได้ยาวๆ7 8วัน9วันกันไปเลยคุณผู้ฟังฮะแล้วก็วันนี้ฮะชั่วโมงแรกของเราเราจะมีการแจกบัตรกันด้วยกับ Drive Your Day นะครับเป็นบัตรเติมน้ำมันนะคุณผู้ฟังง่ายๆหยุดยาวแบบนี้ให้บอกมาหน่อยว่าไปเที่ยวไหนกันมานะครับสถานที่เที่ยวของใครที่ถูกใจโบแล้วก็พี่เอกมากที่สุดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแจกบัตรเติมน้ำมันเลยแล้วก็ขอเพลงมาได้1เพลงด้วยบอกสถานที่เที่ยวนะครับหรืออยากจะเล่าให้ฟังหน่อยก็ได้ว่ามีกิจกรรมอะไรสนุกๆ กันบ้างบอกชื่อเบอร์ติดต่อกลับนะครับเดี๋ยวเราจะเรียกสายมาคุยกันหน้าไมค์แล้วก็1เพลงที่อยากจะฟังด้วยสถานที่ที่เที่ยวนะครับ1เพลงที่อยากจะฟังชื่อแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับนะครับส่งมาเท่านี้เลยและเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้บัตรเติมน้ำมัน1ใบจ้าม
1: าแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้า
0: ตัวพี่เป้ไม่มาส่งเพลงประจำตัวมาฝากแทนแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: มาแล้วยัง
0: หลายๆคนถามว่าพี่เป้ไปไหนคะพี่เป้จะกลับมาอีกไหมคะรักพี่เป้กันน่าดูเลยนะครับพี่เป้ไปเที่ยวนะครับบางคนบอกไปเที่ยวไหนถ้ารู้บอกผมด้วยนะครับ

ขอโทษนะฮะเผลอซูดขี้โมกออกไมค์ไปนิดนึงนะฮะลืมไปว่าเปิดไมค์แล้วนะครับจะบอกว่า Morning ทุกๆคนด้วยนะครับ Morning ชาว Green Wave ที่ทักทายเข้ามาด้วยนะครับคุณอรพินบอกว่าวันหยุดยาวMorning คาดีเจโบวันหยุดยาวทำงานค่ะไม่ได้หยุดค่ะก็เจอคุณอรพินทุกวันอยู่แล้วนะครับทำงานเหมือนกันทุกวันนะอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วคุณอรพินส่วนคุณชมชนกบอกว่าขับรถมาทำงานจ้าพอรถโล่งไม่งั้นปกติก็นั่งรถไฟฟ้านี่หลายคนบอกเหมือนกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยรถโล่งมากก็คือจริงๆมันก็ยังโล่งแหละเพราะว่าเหมือนวันนี้จริงๆก็เหมือนเป็นเอกชนเขาเปิดใช่ไหมรัฐวิสาหกิจราชการยังปิดอยู่แต่วันพรุ่งนี้เนี่ยก็น่าจะเปิดกันเต็มๆแล้วแต่บอกว่าก็อาจจะยังไม่ได้เยอะมากป่ะคุณผู้ฟังใช่ป่ะหลายๆคนก็อาจจะใช้วันหยุดแล้วก็วันลาไปเลยหยุดยาวๆทั้งอาทิตย์บอกว่าวันจันทร์หน้าเนี่ยของจริงนะครับสัปดาห์นี้อาจจะยังสบายๆกันอยู่เพราะหลายๆคนบอกว่าวันนี้รถสบายรถโล่งมากนะครับคุณเชอร์ลีนบอกสวัสดีค่ะพี่โบเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเลยเจอพี่โบตอนเช้าใช่แปลกใหม่สำหรับผมเช่นเดียวกันนะฮะอย่าลืมนะครับสำหรับ Drive Your Day วันนี้โบมีบัตรเติมน้ำมันนะครับแค่แจ้งมาหรือบอกมาหน่อยว่าช่วงหยุดยาวแบบนี้เนี่ยไปเที่ยวไหนกันแล้วก็มีกิจกรรมอะไรสนุกๆบ้างลองบอกมาหน่อยนะครับบอกชื่อคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับเดี๋ยวจะเรียกสายมาหน้าไมค์มาคุยกันเพื่อแจกบัตรเติมน้ำมัน1ใบมีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่านี่เสียพี่เป้เหรอเขาบอกว่านี่คือเพลงโปรดหรือว่าเพลงประจำตัวพี่เป้อีกหนึ่งเพลงฮะนอกจากเหลวไหลก็นี่แหละครับดิ้นกันไหมพี่เป้จากพี่เพชรโอสถานุเคราะห์ฮะจริงๆชื่อดิ้นกันไหมลุงนะหยอกๆนะพี่เป้นะ

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐสี
1: ถ้าอยากบำรุงสายตาให้กินผักสีเขียวเข้มเพราะว่ามีลูทีนถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มก็จะมีซีแซนทีนงั้นแค่กินผักเยอะๆน่าจะได้อยู่มั้ยนะ
0: ก็ได้อยู่นะคะพี่อ้อยแต่จากงานวิจัย Fontria Nutrient ผลงานวิจัยระบุว่าตาที่จะต้องจ้องนานๆต้องการลูทีนอย่างน้อย10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าจะทานให้ถึงโดสต้องทานคะน้าวันละเกือบ2ขีดหรือฟักทองนึ่งวันละครึ่งกิโลทุกวันค่ะ
1: งั้นพี่เลือกใช้ตัวช่วยดีกว่าอย่างตัวที่พี่เจอเนี่ยเป็นวิตามินบำรุงดวงตาที่มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นแหล่งของลูทีนและซีแซนทีนใน1แคปซูลเขาให้มาถึง10มิลลิกรัมพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่าง Blood Orange Extract และวิตามิน B Complex ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทตอบโจทย์คนที่ใช้สายตาเยอะๆในทุกวันแน่นอน
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่เคียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น EV Station Plus ง่ายสุดแล้วแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขา
5: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
6: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
5: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
6: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
5: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอะ
6: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: Propolis Plus
1: เจ็บคอฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
0: Propolis Plus
1: ฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
0: Propolis

0: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ทุกฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้าน6สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
1: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น EV Station Plus ง่ายสุดแล้วแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย1,350สาขา

0: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น EV Station Plus ง่ายสุดละแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขา
1: ตอนนี้โบมีบัตรเติมน้ำมัน 1,000 บาทมารอแจกอยู่นะครับแล้วตอนนี้คนที่โชคดีได้บัตรนี้ไปอยู่ในสายแล้วด้วยสวัสดีครับคุณต้าอ๋อง
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณต้าอ๋องอยู่ไหนตอนเนี้ย
2: อ๋อตอนนี้ถึงออฟฟิศแล้วครับเพิ่งจอดรถเลยครับ
1: เสียว่ายังไม่ได้เข้าออฟฟิศเลยสิไม่เป็นไร
2: ตั้งเข้า9โมงครับผม
1: โอเคยังมีเวลานะครับนั่งคุยกันก่อนคุณต้าอ๋องชื่อน่ารักมากเลยอ่ะชื่อต้าอ๋องเลยเหรอมันมีความหมายไหมคุณต้าอ๋องเคยได้ยินต้าอู๋ไง
2: อ๋อจริงๆมันจะเป็นชื่อของทางภาษาจีนนะครับที่ครอบครัวเป็นคนจีนครับผม
1: ครับ
2: ครับที่แปลว่าลูกชายคนเดียวอะครับ
1: อ๋อก็เลยเป็นต้าอ๋องอย่างนี้ไม่มีอะไรชื่อน่ารักดีก็เลยถามดูคุณต้าอ๋อง คือคุณต้าอ๋องก็ส่งมาเขาบอกคุณต้าอ๋องเนี่ยให้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยให้ส่งที่เที่ยวมาใช่ไหมคุณต้าอ๋องส่งเป็นบางแสน
2: ใช่ครับ
1: บอกไปพักใจ2วันก็เลยเนี่ย เป็นห่วงก็เลยเลือกสายคุณต้าอ๋องมา
2: โอ้โหขอบคุณครับดีใจมากเลยครับ
1: จิตใจดีขึ้นหรือยังคุณต้าอ๋อง
2: อ๋อครับผมก็ลุยงานหนักมาพักนึงนะครับแล้วก็พอได้ช่วงเวลาพักก็เลยแบบ
1: ก็ดีขึ้น
2: มาครอบครัวไปครับผม
1: ได้ไปเที่ยวกับครอบครัวด้วยนะครับ
2: ใช่ครับ
1: จริงๆบางแสนก็เดินทางไม่ไกลเนื้ออาหารก็อร่อยจริงๆแล้วอ่ะ
2: ไม่ไกลแต่รถติดมากเลยครับ
1: หรอ
2: ตอนกลับฝนตกแบบโอ้โหเยอะมากเลยครับ
1: อาจจะกลับมาพร้อมๆกันด้วยนะคุณต้าอ๋องเนาะ
2: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
1: อ่ะไม่เป็นไรครับยังไงเรามีรางวัลปลอบใจนะครับเป็นบัตรเติมน้ำมัน 1,000 บาทให้คุณต้าอ๋องยินดีด้วยนะครับ
2: ครับผม
1: และเดี๋ยวหลังไมค์กับพี่เอกยินดีด้วยกับคุณต้าอ๋องยังไงกลับมาก็ขอให้มีกำลังใจมาสู้งานต่อนะต้าอ๋องนะ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อ่ะแจกกันไปง่ายๆแบบนี้นะครับให้กับต้าอ๋องไปนะครับแล้วก็ช่วง Drive Your Day เนี่ยขอบคุณด้วยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ Fit Auto ชาร์จ EV Station Plus ง่ายสุดละนี่คือหนึ่งเพลงที่คุณต้าอ๋องขอมาด้วยนะครับก่อนมะลิบานจากวงไทม์ฮะเลยเดี๋ยวจบเพลงนี้เราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับที่นี่ 106.5 Green Wave วันนี้อยู่กับโบนะครับในช่วงเช้านะฮะ

0: ไลฟ์เมดแนชชัลซูเปอร์ฟู้ดสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรดไลฟ์เมดเพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: โฮลิก้าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
4: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
5: หยุดยาวนี้อย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช็อปมันส์กับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันส์ฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอกโซติก30กรกฎาคมถึง2สิงหาเริ่ม10โมงเช้า

0: ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซลาร์เซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซลาร์เซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้านLegalize อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม
1: Legalize แค่เปิดก็ว้าวRegalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวันบ้านรั่วใครผิด
2: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
3: คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
4: ต้องโทษคน
1: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกความ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
7: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
8: ฮะอินอะไรนะ
7: อิน

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิป
6: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
7: ตุ๊กแก่
8: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
9: อุ่นเครื่องลิเวอร์พูลเร็กซ์แฮมลิเวอร์พูลชนะไป1ประตูต่อ0นะครับอัปเดตอัปเดต
10: ให้ฟังนะคะสำหรับคอบอลทั้งหลายเน
9: า
10: ะ
9: ถ้ามีใครถามว่ามีใครถามเหรอครับพี
10: ่ไม่เป็นไรไม่มีใครถามเราก็อยากจะบอกไม่ต้องรอให้ใครถาม
9: อัปเดตเองนะครับ
10: นะคะเพราะว่าบางทีคุณผู้ฟังอาจจะอยากถามแต่ว่ายังพิมพ์ถามไม่ทันหรือว่าถามช่องทางไหนคะ
9: เราอ่านใจแล้วเรารู้ทันไงว่าอยากรู
10: ้เออถูกปะล่ะ
9: อย่าตาแข็งซะทีอัปเดตกัน
10: ห
9: น่อยเออนั่งดูพอดี
10: คือน้ำเสียงมันอาจจะเก็บได้นะ
9: ใช่แต่ตา
10: หน้ามันเก็บไม่มิดจริง
9: ไม่มิดเลย ไม่มิดเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ
10: ไหนๆเราอยู่ในวงการฟุตบอลกับพี่โบแล้วนะคะ
9: เรา
10: ย้อนกลับไปศึกบอลโลกแป๊บนึงแล้วอ่ะ
9: เอาได้สิ
10: เออนะคะสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเขามีการประกาศลูกยิงยอดเยี่ยม
9: ลูกไหน
10: ประจำการแข่งขันนะคะจากจำนวน308ประต
9: ูผมขอเดาได้ป่ะ
10: ลองเดาดู
9: ถ้าลูกที่เป็นแชมป์อาจจะเป็นลูกที่เคปเบิร์ตยิงใส่อาร์เจนตินา
10: เฮ้ย
9: เดา
10: แอบเอาเปเปอร์เราไปอ่านปะเนี่ย
9: จริงเหรอเนี่ยถูกเหรอ
10: ไม่น่าเชื่อ
9: ถูกต้อง
10: ถูกต้อง
9: นี่ถูกจริงปะเนี่ย
10: ถูกจริงปะเนี่ยไม่โกหกเลย
9: เนี่ยหลังๆอ่านสีหน้าเขาไม่ค่อยออกเลยเรื่องจริงใช่ปะถูกใช่ปะ
10: ถูกอ่ะเดี๋ยวปรับใหม
9: ่หลังๆเนี่ยคุยแล้วก็ไม่รู้แล้วไหนจริงอันไหนเล่นอะไม่แต่ว่าที่ดูบังเอิญว่าแบบนี้ได้ดู
10: คือได้มาดูย้อนหลัง
9: มาดูย้อนหลัง
10: เฮ้ยไม่น่าเชื่อ
9: ใช่ไหม
10: เป็นลูกที่ไม่น่าเชื่อ
9: มันเป็นลูกไม่น่าเชื่อจริงแล้วเป็นลูกที่แบบมันไม่น่าเชื่อว่าเคปเบิร์ตซึ่งหลุดเข้ามาได้เนี่ยจะได้ไปต่อกรกับอาร์เจนตินาได้อย่างสูสีอ่ะ
10: มากมากเลยอ่ะสวยงามมากมาก
9: สวยมาก
10: ล
9: ู
10: กมันเป็นแบบฟุบ
9: ใช่ไหม
10: แล้วมันเข้าไปเลยอ่ะ
9: คือให้ยิงอีก10ลูกก็เผลอๆก็ทำไม่ได้อ่ะ
10: ใช่ไหมล่ะ
9: มันสวยจริง
10: เออนะคะเนี่ยตอนนี้แหละนะคะเพราะว่ามีเพียงลูกเดียวเลยนะคะที่ถูกเลือกให้เป็นลูกยิงยอดเยี่ยมของประตูยอดเยี่ยมนี้เกิดขึ้นในรอบ32ทีมสุดท้ายที่ทีมชาติเคปเวิร์ดนะคะคือก็บอกว่าแบ็คไซด์ของเคปเวิร์ดอ่ะซิดนีย์โลเปสคาบรานะคะเลี้ยงหลบใส่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ทีมฟ้าขาว
9: ก็คือเป็นทีมลิเวอร์พูลด้วย
10: ริมกรอบเขตโทษฝั่งซ้ายก่อนจะตะบันด้วยขวา
9: ไม่มีใครคิดว่าจะยิงอ่ะตรงนั้นน่ะ
10: แล้วบอลก็โค้งผ่านมืออเมเลโนมาร์ติเนสเข้าไปเป็นประตูตีเสมอ 2-2 ช่วงต่อเวลาพิเศษเขาบอกว่าประตูนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายนะคะซึ่งเจ้าตัวซึ่งเป็นคนยิงเองก็เอามือกุมหัว
9: เข้าไปได้ยังไงงงเหมือนกัน
10: เหมือนไม่เชื่อว่า
9: เออ
10: พวกเธอมันเป็นประตูได้ด้วยเหรอ
9: แล้วลั่นทั้งสนามเลยพี่ท็อป
10: แล้วแฟนบอลในสนามเขาก็โดดพร้อมกันด้วยความตื่นเต้น
9: มันแบบ amazing อ่ะ
10: ถูกคนที่ดูผ่านช่องทางอื่นๆก็คือพูดเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าเฮ้ยประตูนี้มันแบบมันบ้ามากๆเลย
9: จริงมันสวยจริง
10: แล้วแม่ของเขาอ
9: ่
10: ะแม่ของซิดนีย์เป็นลมจ้ะ
9: คือก็ช็อกไปเหมือนกัน
10: เป็นลมหมดสติไปเพราะว่าลูกชายทำประตูให้ทีมชาติได้สำเร็จนะคะคือนอกจากความสวยงามของลูกนี้จะเหมือนกับมันไม่น่าเชื่อแล้วอะความสำคัญของประตูนี้เขาบอกว่ามันมีสตอรี่ที่ดีมากๆนะ
9: ค
10: ะทำให้แฟนบอลเนี่ยเข้าไปโหวตให้ซิดนีย์โลเปสคาบราอย่างถล่มทลายจนแข้งวัย23ปีคนนี้เนี่ยเขามีชื่อขึ้นไปเทียบกับบรรดายอดนักเตะแบบหลายคนน่ะ
9: จริงๆต้องบอกบอลโลกครั้งนี้มันมีประตูสวยๆเยอะแต่ว่าด้วยความที่เป็นทีมเล็กแล้วมาเจอกับทีมใหญ่อย่างอาร์เจนแล้วสู้ได้ขนาดเนี้ยมันก็เลยทำให้แบบมันดูแล้วคนก็เลยเป็นกำลัง
10: เขาเก่งมาก
9: เลยเราก็เลยเชียร์แล้วแบบคือมันเป็นการแต่สุดท้ายเนี่ยเคปเบิร์ตก็แพ้ไปนั้นๆต่อเวลาต่ออะไรแต่ว่า ป็นการแพ้แบบไม่ต้องเสียใจอ่ะทุกคนปรบมือให้เลยทุกคนยืนปรบมือให้เลยอ่ะ
10: เก่งมาก
9: เก่งมากเก่งมากนี่ทำให้เห็นว่าจริงๆทีมเล็กเนี่ยเข้ามาถ้าเราสู้เต็มที่เนี่ยมันสร้างความประทับใจให้กับคนดูได้เน
10: า
9: ะ
10: ใช่ถึงแม้ว่าคุณจะพ่ายแพ้ก็เถอะ
9: แพ้ทีมอันดับ2ของบอลโลกครั้งนี้
10: ได้ใจอ่ะได้ใจคนดู
9: จริงครับก็ถือว่าเราก็หวังว่าวันนึงอะเนาะทีมชาติไทยอาจจะมีโอกาสได้ไปลุยฟุตบอลโลกแบบนี้
10: ถูกนะคะไปทำประตูแบบลูกยอดเยี่ยมอีกกับเขาบ้าง
9: จริงขอให้เราเล่นเต็มที่และได้เข้าไปผมว่ายังไงก็เชียร์สนุก
10: นะคะ
9: นะครับ
10: ขอให้ทุกอย่างมันราบรื่น
9: ใช่ขอให้มีโอกาสอีกสักครั้งนึงอ่ะ
10: ใช่ไหมล่ะ
9: เนาะในยุคของก่อนผมจะตายอ่ะ
10: ใจเย็น
9: ยิ่งพูดยิ่งไม่ดีไม่เลยคือแบบเอาจริงมันพูดมันอาจจะเหมือนกับแบบเราไม่ได้จะต่อว่าอะไรนะแต่ว่าเราอยากเห็นฟุตบอลไทยมันไปถึงฟุตบอลโลกจริงๆอ่ะเนาะผมว่ามีโอกาสแต่ว่าก
10: ็นักเตะเราก็ฝีเท้าไม่เบานะ
9: จริงผมว่าไ
10: ปถึงเตะในสนามนะ
9: ใช่ใช่ใช่ใช่เราไม่เอาแบบฟุตบอลไทยไปมวยโลกเงี้ยเราไม่เอาเนาะก็หวังว่ามันเราจะได้เห็นสักปีนึงนะครับมันอยู่ที่ผมว่าอยู่ที่ระบบแล้วก็อยู่ที่หลายๆอย่างไม่ใช่อยู่แค่นักเตะอย่างเดียวหรอก
10: ใช่
9: เนาะ
10: เราว่านักเตะก็คือใจมันเกินร้อยอยู่แล้วนะคะ
9: ทีมงานสมาคมต่างๆอะไรเงี้ย
10: นี่แหละสำคัญมาก
9: ใช่ครับ
10: นะคะเพราะทุกอย่างมันบางทีมันไปไม่ถึงสักทีเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันยังไงนะ
9: แต่มันไปได้เพราะเราเห็นอย่างเกาหลีใต้เราได้เห็นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยทีมที่เขาได้เห็นการพัฒนาเขาก็ไม่ได้พัฒนาชั่วข้ามคืนก็ใช้เวลาเป็นหลัก10ปีเหมือนกันก
10: ็
9: คือต้องพัฒนาตั้งแต่ฟุตบอลเด็กเลยอ่ะเยาวชนไปจนถึงฟุตบอลทีมชาติอย่างเงี้ยผมว่ามันไปได้ถ้าเราตั้งใจกันทุกๆคนแล้วก็ทุกหน่วยงานมาช่วยกันจริงๆอ่ะครับ
10: ใช่ค่ะพร้อมใจกันเนาะ
9: ใช่
10: นะคะ
9: ออกใจเลยรีบพูดใจ
10: ใจจ
9: ้าใจเจียน
10: อยู่กันต่อกับพี่โบค่ะอยู่เป็นเพื่อนพี่โบด้วยนะ
9: อยู่ด้วยอยู่ด้วย
10: คอยสะกิดเขาหน่อย
9: อันนี้ตาเริ่มลอยละอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับผม
8: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณDJ playlist 55 minutes DJ Bo
9: DJ Bo ยังอยู่นะครับในชั่วโมงที่2นี้นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังมาอยู่ด้วยกันนะครับวันนี้วันพฤหัสที่30กรกฎาคม 9:07 ยังอยู่ด้วยกันจ้า ทำไมตบมือเหี่ยวๆเนาะนะครับเอาไปว่าเราอยู่ในกันชั่วโมงที่2แล้ววันนี้มาอยู่แทนพี่เป้วิศวะอีก1วันนะครับพรุ่งนี้จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังด้วยในช่วงพี่เป้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพฤหัสศุกร์เจอกันช่วงเช้าแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับแล้วก็พูดคุยทักทายอัปเดตกันได้เหมือนเดิมผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนะครับคุณผู้ฟังมาดูข้อความกันนิดนึงดีกว่านะครับว่าเช้านี้ตอนนี้ 9:00 นแล้วยังมีใครอยู่กับเราบ้างหรือเปล่านะครับคุณณัฐเมธนะครับบอกว่าแค่อุ่นเครื่องครับเป็ดน้อยใช่เมื่อกี้อัปเดตไปนะครับก็เป็นลิเวอร์พูลเจอกับเร็กซ์แฮมก็เป็นฟุตบอลนี่แหละมันเป็นช่วงอุ่นเครื่องนี่แหละคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็จะเป็นแบบเห็นนักเตะเอาแบบเอาเหมือนกับนักเตะหน้าใหม่เอาตัวรุ่นแบบทีมสำรองเอาตัวเด็กของทีมเนี่ยมาซ้อมกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆนะครับฤดูกาลนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนผู้จัดการทีมกันหลายทีมด้วยก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆกันนะครับคุณเปิ้ลบอกว่าพี่โบหน้าเหมือนยังไม่ตื่นเลยพี่โบหาอะไรทานเย็นๆนะคะจะได้สดชื่นใช่ครับมันจริงๆก็ตื่นมานานแล้วแต่ว่ายิ่งนั่งแล้วมันก็ยิ่งตามันก็ลอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อกี้ยังบอกพี่เป้เขาเก่งจังเลยตื่นมาเช้าแบบนี้ได้ทุกวันนะครับผมเอาเป็นว่าเช้าวันนี้ใครที่ตื่นมาแล้วอยู่ออฟฟิศหรือว่าจะอยู่ที่บ้านนะครับส่งข้อความมาพูดคุยอัปเดตทักทายกันได้นะครับว่าหยุดยาวแบบนี้เนี่ยไปเที่ยวไหนกันหรือว่าวันนี้เนี่ยหลายๆคนมาทำงานเป็นวันแรกของสัปดาห์เนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างที่ออฟฟิศนะครับตาลอยเหมือนกันไหมนะครับหรือว่ามากันแบบคึกคักกันเลยทีเดียวส่งข้อความมาขอเพลงหรือว่าทักทายกันได้เลยนะครับผมเปิดชั่วโมงที่2ด้วยงานจากวงแบมก่อนแล้วกันเพลงนี้คือชอบใส่ใจครับผมอยู่กับโบกับ Green Wave ในเช้าวันนี้ครับ

Track Chilling Track นะครับผมกลางชั่วโมงแบบนี้นะครับเป็นเพลงที่มอบให้กับคุณวรภานะครับคุณวรภาบอกวันนี้เนี่ยวันเกิดลูกชายค่ะอยู่ด้วยกันมา33ปีแล้วนะรักลูกนะจ๊ะแล้วก็ขอเพลงนี้มาด้วยฮะยินดีจากโปเตโต้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ลูกชายของคุณวรภาด้วยนะครับ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: คุณ NNNN นะครับบอกพี่วรภาฟังเพลงสมัยใหม่มากเลยค่ะขอยินดีมานะครับคุณสุธินันท์บอกสวัสดีค่ะวันนี้ดีเจโบ5 hours หรือคะไม่ใช่นะครับวันนี้แค่3ชั่วโมงก็8โมงถึง11โมงนี่แหละแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นดีเจแคนนะครับเช้านี้มีเมนูมาฝากกันแล้วนะครับจากน้องสัตว์สีนะครับวันนี้ขอเสนอเมนูข้าวเช้าเลยค่ะพี่โบข้าวสวยร้อนๆกับไก่ทอดทานคู่กับขนมปังราดนมฟินฟินค่ะ9โมง30นาทีนะครับผมวันพฤหัสที่30กรกฎาคมอยู่กับโบครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave ครับ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: มาสำหรับเดบิวต์แทร็กนะครับคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่มาฝากกันอีกแล้วเพลงนี้เป็นงานของกอล์ฟพิชยะนะครับก็เป็นเพลงใหม่ในรอบ4ปีนะครับโดยกอล์ฟเนี่ยเพลงนี้เขียนเนื้อร้องแล้วก็ทำนองด้วยตัวเองเลยนะครับเป็นสไตล์แบบสไตล์ฟังป๊อปเขาบอกฟังง่ายเพลงนี้เนี่ยกอล์ฟเขาได้แรงบันดาลใจมาจากสไปเดอร์แมนนะครับก็คือเป็นตัวการ์ตูนที่เขาชอบมากก็คือเป็นกิ๊กเลยอ่ะกิ๊กสไปเดอร์แมนแล้วก็ในหนังเรื่องสไปเดอร์แมนเนี่ยเขาจะมีนางเอกชื่อแมรี่เจนใช่ไหมครับเพลงนี้ชื่อว่าแมรี่เจนแมรี่มีนั่นเองนะครับก็เป็นคำพ้องเสียงมาน่ารักก็เรียกว่าคลั่งรักเลยก็ว่าได้คือผมมีโอกาสได้ไปถ่ายบ้านล่าสุดที่บ้านกอล์ฟมาและกอล์ฟเนี่ยเปิดเพลงนี้ให้ฟังประมาณเดือนนึงมาแล้วนี่แหละแล้วก็ความพิเศษนอกจากเขาแต่งเพลงนี้ด้วยตัวเองนะคุณผู้ฟังมิวสิกวิดีโอเนี่ยโบอยากให้คุณผู้ฟังไปดูมากๆเพราะว่ากอล์ฟเนี่ยทำเองเหมือนกันนะครับก็คือวางคอนเซปต์เองแล้วก็มีทีมทำแล้วก็ใช้ AI เนี่ยมาทำเป็นเหมือนกับมันจะมีลายซิงร้องก็คือกอล์ฟเล่นเองเลยแล้วก็จะมีลายที่เป็นแบบเป็นสตอรี่เนี่ยเขาใช้ AI ทำเป็นการ์ตูนหมดเลยนะคุณผู้ฟังกอล์ฟทำเองพร้อมทุกอย่างขึ้นมาเองซึ่งกอล์ฟบอกว่ามันไม่ง่ายเนี่ยพี่ที่จะให้ตัวละครเนี่ยมันแค่ยิ้มแบบนี้แสดงออกแบบนี้มีการวางมืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยเขาบอกว่าพร้อมยากมากและทำออกมาดิ้นเนียนมากอ่ะคือกอล์ฟเขาเก่งในเรื่องของแกดเจ็ตต่างๆอยู่แล้วอยากให้ลองฟังเพลงนี้กันดูนะครับฟังจบปุ๊บถ้ามีเวลาอยากให้ลองไปเปิดมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ได้ดูกันด้วยนะครับนี่คือ Mary Jane Mary Me จากกอล์ฟพิชยะครับผมรอบ4ปีนะครับกลับมาแล้วกับผู้ชายคนนี้

0: นี่คือ Mary Jane Mary Me นะครับงานจากกอล์ฟพิชยานั่นเองนะครับผมมีคุณผู้ฟังบอกมาด้วยว่าชอบเพลงนี้นะครับคุณสุทธินันท์บอกว่าเพลงฟังครั้งแรกนี่ติดหูเลยค่ะชอบมาก Mary Jane Mary Me ครับผม
1: Your request โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
0: ป้าหมูส่งข้อความมาบอกครึ่งทางและดีเจโบวันนี้ธนากร3 hours นะครับเสียงไม่ค่อยดีเลยพักผ่อนเยอะๆนะครับใช่เสียงมันยังขึ้นจมูกอยู่แต่ว่าจริงๆหายป่วยหายอะไรแล้วครับแต่ว่าค่อยๆช่วงนี้ก็พยายามล้างจมูกแล้วก็ทานยาอยู่นะครับผมส่วนคุณจงรักบอกสวัสดีค่ะพี่โบเพิ่งกลับมาจากทำบุญเอาบุญมาฝากชาว Green Wave ทุกคนด้วยนะครับสาธุ

0: แล้วครับผ่านกันไปนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้9โมงกับอีก57นาทีนะครับเดี๋ยวเราต้องเบรกกันอีกสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันชั่วโมงสุดท้ายนะครับในวันนี้ของโบนะฮะวันนี้มาแทนพี่เป้1วันนะครับคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาแทนด้วยเพราะฉะนั้นเช้า2วันนี้เราจะมาอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเบรกสักครู่เดียวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับ
1: DJ Playlist 55 minutes
2: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
5: แลคโตซองาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคโตซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
6: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
7: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
6: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
7: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
6: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
7: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: 0
8: 0 0%
10: กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทราย
11: ประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้
10: สูตร 0% น้ำตาลทราย
11: แต
9: ่อร่อยมาก
10: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
12: อร่อยเกินต้าน

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าก
1: ินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: กินเนาะรถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
6: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
7: เจ็บคอ
6: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
5: คาเมโลซีคาเมโลซาน
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
6: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
7: เจ็บคอ
6: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
5: คาเมโลซีคาเมโลซาน
8: เรียนรู้ชีวิตสุดอินสปายไปกับ
9: Inspire Day Club Inspire Day
10: ClubInspire Day
11: จากนักเต้นสู่นักแสดงคุณภาพระดับตำนานโออนุชิตเปิดมุมมองชีวิตเชนธนาไตรฉัตรจากบทเรียนราคา600ล้านหญิงเก่งที่เลือกใช้เสียงเพื่อคนอื่นบุ๋มปนัดดานักร้องเจ้าของฉายาเพื่อนหญิงพลังหญิงปานธนพรและมาวินทวีผลกับรสชาติชีวิตจริงที่ไม่ได้ฟินเฟอร
8: ์กรกฎาคมนี้ที่สุดของแรงบันดาลใจกับดีเจอั๋นภูวนาทุกวันพุธ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
12: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น
13: Green Update
12: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
14: ชั่วโมงสุดท้ายแล้วค่ะ
15: โอ้โห
14: ใส่แว่นเลยเดี๋ยวหาว่าตาเราไม่ใส
15: ่ใส่แว่นรอเลย
14: ใช่รอกลับบ้านเลย
15: เออนะคะเพราะว่ามันชั่วโมงที่3แล้วเนาะ
14: ขันหัวไม่หมด
15: ใจเย็น
14: ๆคุยไปต่อบท2ชั่วโมงแล้วยังหาวอยู่เลย
15: หาวอยู่เลยนะคะมันเป็นเรื่องปกติก็อาจจะไม่คุ้นชินกับในช่วงเวลานี้
14: ถูกจริงๆมันสดชื่นแหละแต่ว่าเหมือนร่างกายยังปรับตัวไม่ดีย
15: ังไม่พร้อม
14: ใช่ร่างกายไม่พร้อมแต่ใจพร้อมมาก
15: พร้อมมากก็คือใจเกินแบบไปหลักพัน
14: คือสุดๆเลยต่อให้มันดี5ก็ทำได้แต่ว่ามันแค่ร่างกายมันไม่พร้อมที่จะไปกับใจเท่านั้นเอง
15: ใจเย็นๆอย่ามาเลยตี5เรามา8โมงก็พอ
14: โอเคโอเคเมื่อกี้ตกใจเหมือนกันว่าพูดอะไรออกไปครับผม
15: อัปเดตกันนะคุณผู้ฟังสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้น
14: ี
15: ่ดูท่าทางจะหนีไม่พ้นซุปเปอร์เอลนีโญนะคะ
14: เหรอ
15: แม้แต่แหล่งผลิตกาแฟที่สำคัญของโลกนะคะทำให้ผลผลิตลดลงราคาวัตถุดิบก็พุ่งนะคะซึ่งมันมีผลกระทบทั้งผู้ผลิตผู้ค้าปลีกแล้วก็จนมาถึงผู้บริโภค
14: ค
15: ือตลาดกาแฟมันก็เป็นตลาดที่ต้องเรียกได้ว่าอ่อนไหวต่อสภาพอากาศเหมือนกันเน
14: าะ
15: นะคะ
14: ศูนย์พยาก
15: รนะคะศูนย์พยากรภูมิอากาศขององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐเขาก็ประเมินนะคะว่ามีโอกาสประมาณ 81% เลยนะคะที่เอลนีโญจะมีความรุนแรงมากในช่วงปลายปีนี
14: ้อ๋อ
15: เราอาจจะยืดเยื้อไปจนถึงต้นปีหน้า
14: ผมว่ามันเป็นทุกปีแหละตอนนี
15: ้นะคะอยู่ที่ว่ามันมากขึ้น
14: มากน้อย
15: ขนาดไหนใช่ไหมคือผลกระทบของสภาพอากาศสุดขั้วมันก็อาจจะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ว่าปริมาณฝนที่มันลดน้อยลงแต่ว่ามันมีผลต่อวงจรชีวิตของต้นกาแฟโดยตรงนะคะตั้งแต่เรื่องของการออกดอกการติดผลไปจนถึงการแพร่ระบาดของโรคแล้วก็แมลงศัตรูพืช
14: ใช่ใช
15: ่นะคะในอย่า อย่างในบราซิลนะคะซึ่งถือว่าเป็นประเทศใช่เป็นประเทศผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่สุดของโลกนะคะหรือว่าอย่างในอเมริกากลางประเทศในอเมริกาอย่างเช่นนิการากัวนะคะคาดว่าผลผลิตกาแฟจะลดลง 4.7%
14: โหเยอะนะ
15: เออการส่งออกก็ลดลงเหมือนกันนะคะและพอผลผลิตลดลงราคากาแฟตลาดลุ่มหน้าเออมันก็ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะอย่างในสหรัฐนะคะร้านกาแฟหลายแห่งก็มีรายงานว่ามีการปรับราคากาแฟขึ้นเฉลี่ยแก้วละเอาตีเป็นเงินไทยแล้วกันประมาณ16บาทจนถึง50บาท
14: สูงเหมือนกันนะ
15: เออ
14: เดิมก็สูงอยู่แล้วอ่ะ
15: ใช่ๆนะคะคือตอนเนี้ยผลผลิตทุกอย่างมันดูแบบมีปัญหาอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเรื่องของการส่งออกลดลงอะไรอย่างเงี้ยผลผลิตลดลงแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นคืออะไรรู้ป่ะ
14: คือ
15: ยอดขายอุปกรณ์ชงกาแฟ
14: คนดื่มเยอะไง
15: คือดื่มเยอะไม่เท่าไหร่ซื้อมาบดเองจ้ะ
14: เดี๋ยวนี้คนเล่นไงคนเล่นเขารู้กัน
15: ซื้อเครื่องบดเมล็ดกาแฟและอุปกรณ์ชงกาแฟเอาไว้ที่บ้านเลย
14: เห็นเยอะเดี๋ยวนี้
15: เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเข้าร้านกาแฟเออมันก็เลยทำให้พวกยอดขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องในหลายประเทศเพิ่มขึ้น 40-60% เลยนะคะเยอะมาก
14: เดี๋ยวนี้คนทำแบบงานคราฟต์กันเยอะเน
15: า
14: ะทั้งชาทั้งกาแฟเขาก็จะมีอุปกรณ์แบบเฉพาะของเขาอะโชคดีผมไม่ติดกาแฟติดภรรยาอย่างเดียว
15: อันแ
14: ม่หวานๆมันเข้าทางพอดี
15: รอดละ
14: รอดละรอดละ
15: รอดแล้ววันเนี้ย
14: ทำอะไรก็ได้สัปดาห์นี้เป็นคนเลวได้เลย
15: อาใจเย็น
14: ๆครับผม
15: เอาเราอย่าไปถึงขั้นนั้น
14: ไม่ถึงขั้นนั้นหยอกเล่นเฉย
15: ๆนะคะคิดถึงภรรยา
14: คิดถึงมาก
15: เออนะ
14: ไม่ยอกขนมองอิ่มของพี
15: ่เหงาๆเนาะ
14: คืนนี้ผมกลับมาจากเที่ยวแล้วไงแต่ภรรยากับลูกยังเที่ยวอยู่เลย
15: พักผ่อนอยู
14: ่ใช่ช่วงนี้ก็เลยตัวคนเดียวเหงาๆมีเพื่อนคนไหนที่อยากจะออกไปสังสรรค์นะตรงนี้ว่างมากๆนะครับ
15: ฮัลโหลพิมพ์ละจ้า
14: อย่าไปบอกสิ
15: อย่าไป
14: บ
15: อกสิถ่ายคลิปไว้ให
14: ้แล้วพวกเดียวกันไม่เอาสิเราทีมเดียวกันสิ
15: ปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังน
14: ี่
15: ไงสำหรับคนใช้เสียงอย่างเรานะ
14: ยังไงฮะ
15: อย่างคุณผู้ฟังด้วยถ้าใช้เสียงเยอะๆนะคะแนะนำเลยนะคะสเปรย์น้ำผึ้งBN Plus
14: ครับ
15: ที่มีความหอมเย็นทันทีช่วยคืนความสดชื่นให้เสียงของคุณ
14: ครับ
15: หาซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปแล้วก็ที่ CJ Mall ทั่วประเทศเลยนะคะ
14: ครับผม
15: กับสเปรย์น้ำผึ้ง BN Plus ค่ะ
16: Green Update
17: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
14: คุณสรัญญาบอกตัวแบบนี้มีพิรุธค่ะไม่ได้มีอะไรนะครับก็พูดอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วเป็นคนหวานๆนะครับส่วนอันนี้10โมงกับอีก7นาทีนะครับอยู่กับในช่วงของพี่เป้วิศวะวันนี้บงมาแทน1วันนะครับพร้อมกับวันพรุ่งนี้ด้วยก็ชั่วโมงสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ฟังก็พูดคุยทักทายได้เหมือนเดิมผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินป้าหมูกระปุกส่งข้อความมาบอกว่า8 9 10 3หาพอดีเลยค่ะน้องโบพี่ต๊อกพี่น้องร้อยโปรเจกต์ค่ะ

10โมงกับอีก25นาทีนะครับยังอยู่กับโบกับที่นี่ Green Wave ครับผมและนี่ก็คืองานจาก Musketeer พิจารณาคุณจิราธรส่งข้อความมาบอกอ้าวพี่โบมาแล้วเหรอเปิดกล้องมาตกใจเลยไม่ได้ฟังพี่โบจัดมาหลายวันตื่นสายค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณจิราธรด้วยนะครับผมส่วนคุณณภาพรที่ไม่ใช่พี่อ้อยของเรานะครับโบดีเจโบไม่สบายแน่ๆเสียงเหมือนขึ้นจมูกใช่ขึ้นมาหลายวันแล้วด้วยคุณณภาพรคือก่อนหน้านี้มันก็เหมือนเป็นหวัดนี่แหละแต่ว่าไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้ปวดหัวไม่ได้อะไรนะฮะแต่เหมือนกับมันไม่เพลียๆอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ช่วงที่ไปเที่ยวแล้วดีขึ้นมานานแล้วแต่จมูกไม่ดีขึ้นทีแต่ว่าชาวเว็บก็แนะนำมาแล้วให้ทั้งเอาหัวหอมไปต้มให้ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือแล้วก็แนะนำยามาซึ่งตอนนี้ก็ทานอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามันไม่ดีขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหาหมอเพราะว่ากลัวเป็นนานๆเป็นไซนัสไงคุณผู้ฟังผมไม่เคยเป็นแบบนี้นะเหมือนจะหายแล้วก็ไม่หายเหลือแค่น้ำมูกนี่แหละแล้วก็ปล่อยไปอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกเราไม่ได้เป็นอะไรแล้วเป็นอย่างเงี้ยเป็นอาทิตย์สุดท้ายไซนัสเกือบขึ้นนะคุณผู้ฟังมันปล่อยให้เป็นนานๆไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเสียงยังขึ้นจมูกแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้หลังจากจัดรายการเนี่ยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแทนพี่เป้หนึ่งวันนะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นก็อาจจะไปหาหมอให้มันดีขึ้นนะครับขอบคุณที่เป็นห่วงด้วยนะครับคุณณภาพรนะครับผมส่วนตอนนี้ยังมีหนึ่งเพลงครับตอนนี้10โมงกับ26นาทีนะคุณผู้ฟังถึงออฟฟิศกันแล้วหรือว่าบางคนไม่ได้ทำงานวันนี้ได้พักผ่อนกันอีกหนึ่งวันก็ถือว่าแฮปปี้กันไปส่วนใครที่อยู่ออฟฟิศแล้ววันนี้นะครับยังรู้สึกว่ามันยังไม่มีแรงทำงานเลยนะครับลองส่งเพลงมาขอกันได้นะคุณผู้ฟังเผื่อจะมี

0: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
1: มาถึงนะครับสำหรับช่วง Smiley Request นะครับวันนี้มี1เพลงรออยู่แล้วนะครับเป็นเพลงที่ชาว Green Wave

0: เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

ยาวนี้อย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช็อปมันกับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอ็กโซติก

0: ซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊กแก

0: อาการเจ็บคอโพโพลิสเมาส์สเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: โพโพลิสพลัส
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัท

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

เธอโดนใจนะครับแกงส้มฮะก่อนนั้นรักแท้อยู่เหนือกาลเวลาโดมจรุวัฒน์รักเดียวใจเดียวพี่รุษสุภรุษนะฮะคิดถึงเสียงของทุกคนเลยนะครับทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ก่อนนะครับหนึ่งเพลงแอบรักที่ผมชอบที่สุดของเดอะสตาร์เลยแก้มวิชญาณีแส

0: 500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หยดลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
1: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนา

0: ข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบูลย์เกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
2: Green News โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
3: ติดตามกันเนาะ
4: ครับผม
3: เมื่อกี้คุยกับพี่แคนหลังไมค์อะนะคะเรื่องของน้องขลุ่นนะคะ
4: อ
3: ืมนะคะซึ่งก็เราก็ได้ติดตามข่าวกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี่ว่าทั้งวันอะเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ก็พยายามลุ้นกันอยู
3: ่ใช่ค่ะ
4: เพราะว่าคือน้องก็เป็นแบบเป็นแรงบันดาลใจให้คนเยอะนะ
3: มากมาก
4: มากนะครับแล้วเป็นหนึ่งคนที่ดูคลิปน้องแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้
3: อ
4: ะคือมันสามารถเป็นไปได้
3: นะคะก็ได้ดูหลายๆคลิปแล้วแหละหลายๆประเทศหลายๆที่ที่น้องพาไปก็คือเหมือนว่าโอ้เปิดโลกมากๆ
4: ใช่ครับ
3: นะคะเมื่อเช้าที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะมีรายงานคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศแล้วก็สถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุง

0: บ้านกับซีคอนโทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
0: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B 1 6 12
2: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

Green Wave 106.5 FM Classic Club Classic Club 2เพลงสุดท้ายวันนี้นะฮะเลือกมาให้2เพลงเพลง1นะฮะจากพี่มาชาครับสายน้ำไม่ไหลกลับอีก1เพลงจาก Bubble Girls ครับอยากฟังเหตุผลนะฮะในชั่วโมงนี้ครับ

ง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: างรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คนนั่นแหละเรื่องของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์

0: เมทเพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: อินสปิเรชั่นจากมาวินทวีผล
2: อย่ากลัวที่จะลงมือทำถ้ากล้าคิดก็จงกล้าลงมือทำถ้าคิดว่าทำแล้วไม่สำเร็จแต่ก็ขอให้ลงมือทำถ้ารู้ว่าไปข้างหน้าแล้วมันไปไม่ได้ก็ยังขอให้ลงมือทำเพราะการลงมือทำจะทำให้คุณรู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนคุณไปได้ไกลมากกว่านี้ไหมคนส่วนมากไม่กล้าลงมือทำแต่ชอบคิดถ้าเราแจ๋วจริงคุณจะรู้คุณแจ๋วแต่ถ้าคุณไม่แจ๋วคุณจะได้รู้แต่ถ้าคุณแค่คิดแล้วคุณไม่เคยลงมือทำแล้วคุณไปดูถูกคนอื่นคุณกลับไปดูตัวเองก่อนนั่นคือโคตรดูถูกตัวเองเลยเพราะคุณไม่เคยลงมือทำเลย
1: Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุด
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินไป

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบิกครับ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: Legalossอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสุก
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ค่ำคืนใต้แส

0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: Green News
0: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
3: ช่วงสัปดาห์นี้นะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวนะคะคุณพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เปิดภาพรวมการเดินทางผ่านทางสนามบินภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศจากข้อมูลสถิตินะคะปริมาณผู้โดยสารสูงสุดต่อวันที่ได้รับรายงานจากกรมท่าอากาศยานนะคะสนามบินอุบลราชธานีมีปริมาณผู้โดยสารสูงสุดต่อวันเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ 4,931 คนคือข้อมูลเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะอาจจะเพราะช่วงนี้มีงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่ก็ต้องถือว่ายิ่งใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงในประเทศไทยโดยทางสนามบินค่ะก็ร่วมมือกับสำนักงานขนส่งจังหวัดจัดบริการรถรับส่งฟรีนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนอกจากนี้ค่ะยังมีการ

0: ไปไหนกันนะ
1: โอ้โหเยอะมากคือเอางี
0: ้
1: คืออโศกเนี่ยฝั่งหนึ่งมันมี2เลนใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่สองเลน
1: รู้เปล่าว่าเลนซ้ายจะไปเลนขวาไปไม่ได้นะ
0: ไปไม่ได้
1: เพราะมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาตลอดสายเลยโอ้โห
0: มันจะต้องค่อยๆแบบตึกตึกตึกจะหนีไปใช่ไหม
1: ไฟไม่เซียนนะมาโศกเนี่ยขับรถยากนิดนึง
0: งั้นแสดงว่าเราเป็นเซียน
1: ใช่ไม่มีเลยนะความถ่อมตนนะไม่มี
0: ไม่มีเราไปถ่อมทำไมเราถ้าเราเป็นเซียนเราก็บอกเราเป็นเซียนเราอย่าไปถ่อมไม่ถ่อมอะไรงั้น
1: เนาะ
0: เ
1: ราติดเราติด
0: ติดนะคะมันก็มีคนที่มาทำงานวันนี
1: ้
0: เอกชนเขาก็ไม่ได้หยุดนะหรืออาจจะมีหยุดก็คือหยุดเอง
1: แสดงว่ามีคนหยุดทั้งอาทิตย์เนี่ยน้อย
0: เออเหร
1: อเอ้าใช่ไหมล่ะดูจากปั๊มเนี่ย
0: ไม่น่าน้อย
1: ประชากรที่มาทำงาน
0: เมื่อเช้าดูโล่งๆอยู่นะ
1: เออเหรอพอจะบ่ายนี่เยอะ
0: กะจะออกมาช่วงบ่ายไม่ได้ออกมาทำงานนะ
1: ออกมาเที่ยว
0: ออกมาพักผ่อน
1: ออกมาเที่ยวเหรอคุณผู้ฟัง
0: ไม่รู้สิเออนะคะอ่ะอยู่กับพี่ยูนะคะมีพี่ยูเป็นเพื่อนค่ะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าต้นชั่วโมงติดตามได้กันต่อกับ Green Update นะคะ
1: จ้า Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบ

ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12
2: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
0: จากไรทิพย
2: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
3: หยุดยาวนี่อย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช้อปมันส์กับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันส์ฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอกโซติก30กรกฎาคมถึง2สิงหาเริ่ม10โมงเช้าเสาร์อาทิตย์เปิด9โมงครึ่งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย NCC
4: สวัสดีเดือน7ขอเสิร์ฟเพลงเจ็บแบบ
5: ให้มัน
6: เรื่องความรักอะเชื่อพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
7: แต่คนพูดมีแฟนนะ
4: พ่อและอดีตช่างมันเพราะปัจจุบันก็แค่ Music Day จะเจ็บแบบไหนก็ฟังได้ฟังฟินอินตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
8: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมน

0: จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
1: เสียงเพลงยังคงอยู่พลังศรัทธาไม่เคยจางหายคชาภาพาไปมูตามรอยราชินีลูกทุ่งผู้พวงดวงจันทร์ณวัดทับกระดานและวัดภาษีในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
3: ถ้าเรื่องความเร็วต้องบิด108ไมล์แต่ถ้า

0: มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า 106.5
1: Green Wave มาย้ำเตือนกันหน่อยนะครับย้ำเตือนกันหน่อยพรุ่งนี้วันศุกร์ครับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับใครที่จะกดบัตรนะจ๊ะใครที่จะกดบัตรนะครับพี่อ้อยวันสแตนด์อัพเอ็มพาร์ตี้นะครับพรุ่งนี้จำหน่ายบัตรแล้วนะครับ10โมงตรงลืมกันหรือเปล่านะเพราะว่างานนี้เนี่ยแว่วๆมาว่าเหมือนบัตรจะไม่พอนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับใครที่เป็นแฟนคลับพี่อ้อยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะเพราะว่างานนี้เนี่ยครั้งแรกในรอบ33ปีของพี่อ้อยเลยนะครับกับดีเจพี่อ้อยวันสแตนด์อัพEmpathy นะครับเขาบอกว่างานนี้เนี่ยมาฟังเรื่องเล่านะครับมุมคิดแล้วก็คำคมกระชากสตินะฮะจากพี่สาวผู้หิวใจเครื่องจักรผลิตคำคมนะครับพร้อมมีแขกรับเชิญอีกด้วยนี่เขาบอกว่าแขกรับเชิญงานนี้เนี่ยเป็นสายแข็งนะฮะที่จะออกมาพูดแทนเสียงในหัวพี่อ้อยงานนี้เนี่ยนอกจากได้ความสนุกนะฮะ

0: ทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: กินอิ่มปุ๊บเนี่ยหนังตาก็เริ่มหย่อนเลย
2: ที่ง่วงก็เพราะว่าเรากินปุ๊บน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงในร่างกายหลั่งอินซูลินออกมาเมื่อมีอินซูลินในกระแสเลือดที่สูงร่างกายจะเปิดทางให้กรดอะมิโนที่ชื่อว่าทริปโตแฟนเข้าสู่สมองได้ง่ายขึ้นสมองจะนำทริปโตแฟนนี้ไปเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินและเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนแห่งการผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับทำให้พี่โบตาปรือแบบนี้ไงคะถ้าไม่อยากง่วงตอนบ่ายแนะนำมื้อกลางวันให้ทานผักเพื่อเป็นการเปิดทางซะก่อนให้ไฟเบอร์ได้ไปเคลือบกระเพาะคอยดักจับน้ำตาลหลังจากนั้นค่อยกินข้าวคู่กับเนื้อสัตว์ตามปกติค่ะแบบนี้จะช่วยชะลอน้ำตาลในเลือดและทำให้ตอนบ่ายไม่ง่วงนอนค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่เคียเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลด

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: ภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นคือตั้งแต่การมัดเทียนเล่มเล็กในอดีตนะจนกลายมาเป็นประติมากรรมเทียนที่ยิ่งใหญ่มากๆในปัจจุบัน
1: ครับ
0: นะคะก็เรียกว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งการถ่ายทอดเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหม
1: ศิลปวัฒนธรรม
0: ได้ไหม
1: เป็นซอฟต์พาวเวอร
0: ์ใช่ให้แบบเป็นที่รู้จักแล้วก็โอ้โหก็เรียกว่ากว้างขวางในระดับสากลนะเนาะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: โอ้น่าไปเลยอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: ฟังว่าอยากไปเลย
0: อยากไปดูเหมือนกันนะคะยังมีอีกหลากหลายที่นะที่เขามีการแบบมีขบวนแห่เทียนพรรษาอะไรแบบนี้นะคะในช่วงเข้าพรรษาพอดีด้วย
1: นะครับ
0: นะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับกรุงเทพประกันภัยค่ะตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันวินาศภัยนะคะเขาพัฒนาแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance นะคะภายใต้แนวคิด One Stop Pocket Service แอปเดียวครบจบทุกเรื่องประกันภัยค่ะเรียกได้ว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิตอลนะคะคือลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะดูแล้วก็ดาวน์โหลดกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ต่ออายุและชำระเบี้ยได้อย่างปลอดภัยนะคะแจ้งเคลมรถยนต์พร้อมส่งพิกัดอุบัติเหตุตรวจสภาพรถด้วยตัวเองขอเอกสารลดหย่อนภาษีนะคะรวมถึงให้คุณค้นหาอู่ซ่
1: อม
0: แล้วก็โรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศเลยนะคะนอกจากนี้เขายังมีระบบแจ้งเตือนเฉพาะบุคคลด้วยนะเพื่อที่ว่าคุณจะไม่พลาดทุกธุรกรรมที่สำคัญนะคะทั้งการต่ออายุแล้วก็สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่ะปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วกับแอป Bangkok Insurance นะคะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะลองสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะโทรไปที่เบอร์นี้ได้เลย02-285-8888นะคะ02-285-8888ค่ะ
1: ครับขอบคุณที่มาอัปเดตฮะ
0: อยู่กับพี่เฟียสค่ะ
1: ใครอยู่บนส่งรูปมาดูหน่อยเร็ว Green
2: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น

เดี๋ยวนี้เพลงที่เป็นเพลงแบบเพลงใหม่ๆเข้ามานะครับก็จะมีกลิ่นหรือว่ามีโทนมีรสชาติแบบเพลงไทยๆมาผสมกันค่อนข้างเยอะยิ่งเพลงนี้มีความเป็นโซลแจ๊สอ่าน

0: านแต่ปัญหาไม่จบ
1: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
0: ต้องโทษคน
2: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซท์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
3: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
4: Babyแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้

บอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้าน

0: ให้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษ

0: เขาเดินหน้าควบคุมดูแลตลาดเครื่องดื่มที่มีปริมาณคาเฟอีนสูงอย่างจริงจังมากคือเขาบอกว่าถ้าเกิดผู้ประกอบการกังวล นะคะเรื่องผลกระทบทางธุรกิจหรือว่ายอดขายก็สามารถไปยื่นฟ้องศาลได้ตามสิทธินะนะคะคือความเคลื่อนไหวเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยงานเขามีการออกหนังสือแจ้งเตือนเขาบอกว่าในอินเดียไม่มีการรับรองหรือว่ากำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับหมวดหมู่เครื่องดื่มชูกำลังเพราะฉะนั้นการอ้างสรรพคุณว่าผลิตภัณฑ์สามารถฟื้นฟูร่างกายและจิตใจหรือว่าช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียทั่วไปเนี่ยถือว่าเป็นการให้ข้อมูลที่อาจจะเข้าข่ายหลอกลวงแล้วก็บิดเบือนความจริงต่อผู้บริโภ
1: ค
0: นะคะทีนี้สมาคมเครื่องดื่มแห่งอินเดียเขาก็ส่งหนังสือไปถึงสำนักงานเหมือนกันเพราะก็กังวลว่าการเผยแพร่การควบคุมนี้นะอาจจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของแบรนด
1: ์
0: นะคะก็เรียกร้องว่าให้ใช้แนวทางแบบกำกับดูแลแบบรับฟังความคิดเห็นร่วมกันแต่ว่าทางการเขาก็มุ่งมั่นมากๆก็ยังคงเดินหน้ามาตรการนี้อย่างเด็ดขาดนะคะคือต้องบอกว่าตลาดเครื่องดื่มประเภทนี้ในอินเดียก็คือโตเหมือนกันโตแบบก้าวกระโดดด้วยแต่ว่าพวกแบบปริมาณคาเฟอีนน้ำตาลที่มันแบบอยู่ในระดับสูงอ่ะสร้างความกังวลให้วงการสาธารณสุขทั่วโลกเหมือนกันน
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่ในอินเดียแหละนะคะเพราะว่าอย่างในอังกฤษก็มีรายงานว่าเตรียมห้ามขายเครื่องดื่มคาเฟอีนสูงให้เด็กอายุต่ำกว่า16ในช่วงเดือนเมษายนปีหน้าบ้านเราก็กังวลเหมือนกันแหละเรื่องของแบบอาหารเครื่องดื่มอะไรที่มันมีปริมาณแบบน้ำตาลสูงๆหรืออะไรแบบนี
1: ้ครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ปรับความเข้าใจให้ตรงกัน
0: ให้ตรงกัน
1: ใช่และสุดท้ายเวลาที่มันไปหนักเรื่องของสุขภาพเนี่ยเดี๋ยว

0: ิตจัดรายการอยู่ที่ชั้นทาง18ตึก GMM Grammy นะครับสุขุมวิท21ตอนนี้ก็การจราจรไหลแบบเรื่อยๆไม่ได้แน่นมากเสร็จเท่าไหร่แต่ว่าฟ้านี่ครึ้มเลยทีเดียวใครอยู่ที่ไหนการจราจรเป็นยังไงบ้างสภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างอัปเดตกันได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันในทางฟังฟินส่งข้อความมาได้ใครถนัดเล่น IG ไปเจอกันได้ที่ Fiatography สนับสนุนผู้ชายคนนี้หน่อยนะครับ
1: จะทำทุกๆอย่าง

Request โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีLegalOS อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ LegalOS ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า

พลงที่พี่ตินาใช้ออดิชั่นเข้าวงการเป็นเพลงร็อกจ้าสี่โมงสามสิบห้านาทีนะครับที่นี่ Green Wave ครับขอบคุณที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันด้วยในช่วงบ่ายนี้หลายคนยังอยู่ที่ทำงานนะบางคนบอกว่านี่กำลังรอเลิกงานครับเตรียมตัวกลับบ้านอากาศมันน่านอนมากเลยอ่ะไม่รู้ใครคิดนี้บ้างหรือเปล่าเพราะการมันแบบคึมๆเย็นๆเนี่ยก็ไม่รู้นะครับส่งความสดชื่นสดใสไปให้

ดับต้นๆของที่จีนแล้วก็เป็นที่พูดถึงในหลากหลายประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่มาตามหาอากงซึ่งหายไปนานแล้วแล้วก็อากงก็คือเดินทางมาเมืองไทยนี่แหละนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยเขาจะดําเนินเรื่องด้วยการใช้ภาษาจีนแต่ว่าไม่ใช่จีนกลางที่เราคุ้นเคยแต่ปรากฏว่าใช้จีนแต้จิ๋วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีคนไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วในเมืองไทยเยอะมากนะครับชวนอาม่าอากงหรือว่าคนที่มีเชื้อสายจีนแต้จิ๋วไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเข้าใจได้ง่ายมากๆเลยเพราะภาษาที่เขาใช้นะครับรวมถึงแคสในเรื่องนี้เขาบอกว่าแคสมาได้แบบเรียลมากไม่ได้คือนักแสดงส่วนใหญ่ที่แสดงเนี่ยไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพแต่ว่าแคสเอาคนที่มีลักษณะใกล้กับตัวละครมากที่สุดเพื่อมาเล่นในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีความเป็นตัวละครมากๆเลยนะครับหนังเรื่องนี้เองเนี่ยหลายคนบอกว่ามันจะเป็นหนังเศร้าหรือเปล่าไม่ใช่หนังที่พยายามเรียกน้ำตาครับแต่ว่าเป็นทึกหน้าหนึ่งสำหรับคนที่มีพ่อแม่พี่น้องหรือว่าญาติพี่น้องเราออกเดินทางไกลนะครับแล้วก็ไปตั้งตัวไปสร้างรกรากแล้วก็ยังมีความผูกพันกันอยู่แต่สิ่งที่เขาค้นพบก็คือตอนที่เราออกไปตามหาคนที่เราพลัดพรากกันมานานปรากฏว่าไปเจอความลับที่ซ่อนเก็บไว้นานนับ10ปีเรื่องราวจะเป็นยังไงอยากให้คุณตามไปดูกันนะครับหลายคนที่ไปดูหนังเรื่องนี้กันแล้วเนี่ยบอกว่าดูเสร็จแล้วแบบออกมาแล้วอยากจะแบบโทรหาที่บ้านเลยโทรหาครอบครัวอยากใช้เวลากับที่บ้านมากขึ้น

0: ช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิ้วใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเอง

0: เช่นมีการวางคอมเพรสเซอร์แอร์บนกันสาดอะไรแบบนี้หรือว่าอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างมีอาคารสั่นไหวมีน้ำขังเห็นเหล็กหรือว่าคอนกรีตร่วงออกอะไรเงี้ยนะอาจจะต้องมีการเช็คลิสต์เพื่อให้ประชาชนช่วยดูนะคะก็เชื่อว่าพลังของทราฟฟี่ฟองดูยังมีอีกมากก็จะใช้ในเชิงรุกมากขึ้น
1: ครับก็สามารถแจ้งเข้าไปได้นะในทราฟฟี่ฟองดูเป็นแอปที่มีประโยชน์อ่ะ
0: ใช่ค่ะเฟียนเคยแจ้งเลย
1: แจ้งประจำเลย
0: แจ้งประจำ
1: แต่ว่าเขาจะแบบบางทีก็เก็บงานไวบางทีก็เก็บงานช้าแล้วแต่เพราะ
0: เขา
1: ต้องส่งต่อหลายหน่วยงานด้วย
0: ใช่
1: แล้วบางทีพอไปค้างที่ตรงไหนมันจะเห็นเลยนะแล้วก็คนสามารถตามเข้าไปดูเคสที่คนอื่นแจ้งได้ด้วยไม่ใช่ดูเฉพาะเคสเราเองนะเราเห็นเคสคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้เลยว่าตอนนี้ค้างอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ย
0: เราก็มี

0: ไปแต่รักครั้งนี้มันไม่ได้ทำให้แกมีความสุขนะต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับและเพื่อนที่ดีที่สุดของเราไม่ใช่ใครตัวเรานี่แหละถึงจะดึงตัวเราอยู่บ่อยๆได้นะครับดึงดันเพลงนี้ครับนาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนก่อนหน้านี้มีไม่แบ่งใครนะครับจากเอเชียเซเว่นเอามาฝากกันด้วยนะครับซ้อนมิหาเจฟซาเตอร์แล้วก็งึดจากเพียวเนสลี
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
0: สำหรับคนที่จะมาดูคอนเสิร์ตนะครับวันที่1สิงหาคมนี้นะครับโบกี้ไลออนวานวันวานนะครับคาเฟ่ไนท์ไลฟ์มูนไลท์ลาวจ์ขอความร่วมมือด้วยถ้าเกิดมีป้ายไฟมาขอขนาดไม่เกินกระดาษ A4 นะครับเพราะ

ที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนครับพิเศษยิ่งขึ้นธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทด้วยนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านไหนที่สนใจนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม69ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าเว็บไซต์www.gsb.or.th นะครับข้อมูลเพิ่มเติม GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำ

0: รสส้มทานง่าย
1: เด็กทานได้ใช่ไหม
0: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: หยุดยาวนี่อย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช็อปมันส์กับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันส์ฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอกโซติก30กรกฎาคมถึง2

0: ไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เกี๊ยวมันเต็มเม็ด
0: จากไรทิพย์
2: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
3: ่สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innovic
4: ฮะอินอะไรนะ
3: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่

0: ซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: เวลาของ Green Update เราติดตามด้วยกันนะคะกับทินสุทินาทองชื่นกรรมธิการด้านการจัดการภาวะวิกฤตของสหภาพยุโรป

โลมาไม่ใช่ปลานะครับเพลงนี้จากนาน่าแล้วก็มีแท็กซี่ไรด์ด้วยนะครับมาฝากกันจากเทราคอตต้าด้วยต้นชั่วโมงนี้ครับมีเพลงพร้อมมาฝากกันยาวๆแต่ว่าปลายชั่วโมงนี้จะเป็นเพลงที่คุณเลือกเข้ามาวันนี้ร่วมสนุกกันผ่านแอปพลิเคชันไอทามฟังฟินได้นะครับเลือกเพลงที่คุณคิดถึงมากที่สุดในชั่วโมงนี้อยากจะฟังพิมพ์ชื่อเพลงเข้ามาตามด้วยชื่อเล่นของคุณและเบอร์โทรกลับเราจะได้โทรกลับไปมอบโชคได้มีสิทธิ์เติมน้ำมันหรือไปเติมไฟฟ้าก็ได้มูลค่า 1,000 บาทรอคุณอยู่ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเอิร์ธภัทรวีครับเอามาฝาก

ซิงเกิลใหม่จากบัสกับเพลงนี้ดีใจที่ไม่มีเธอแล้วก็มาคริสแล้วก็คอปเปอร์จากบัสจะไปขึ้นเวทีนี้ด้วยกับรูกี้ดีโวสนะครับคราวนี้เจอกับวอวรรณรัตน์ด้วยต้าอู่วิทยาเก่งหฤทธิ์นุ่นนิวชวรินทร์แล้วก็แจ็คกี้จักรินทร์ด้วยใครที่จะไปดูโชว์กันโชว์เขาวันที่26กันยายนตรงกับวันเสาร์พอดีเลยที่ไบเทคไลฟ์นะครับเพิ่มเติมมาล่าสุดคือมีเวทีมินิสเตจพิเศษใกล้ชิดศิลปินมากขึ้นด้วยใครที่อยากจะอัปเกรดไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับมีการสามารถสลับตำแหน่งที่นั่งไปมาได้นะครับแต่ว่าเงื่อนไขเป็นยังไงเข้าไปดูที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์กันก่อนก็ได้นะครับแล้วก็สามารถทำเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยสลับที่นั่งต่างๆอย่างที่คุณพอใจได้จนถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นเหลือเวลาอีกไม่กี่วัน

เติมน้ำมันจะเรียกน้ำมันก็ได้หรือว่ามีสิทธิ์เติมไฟฟ้าก็ได้แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับดูเดี๋ยวนี้เนี่ยรถแต่ละคนมีทั้งรถไฟฟ้ารถน้ำมันอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับก็มีมาให้ 1,000 บาทนะครับสิทธิ์นี้ด้วยการแลกกับเพลงของคุณช่วยเสนอมาหน่อยว่าเพลงไหนที่คุณอยากฟังครับตามด้วยชื่อเล่นของคุณแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์โทรกลับแล้วเดี๋ยวทีมงานจะโทรกลับไปมอบโชคให้นะครับใครที่สนใจไม่เคยร่วมสนุกมันเลยไม่เคยได้รางวัลจากเราเลยวันนี้คือโชคชะตาของคุณแล้วนี่คือยกซิงเกิลใหม่จากปาล์มมี่มาฝากกันในช่วงนี้ด้วยและเดี๋ยวปลายชั่วโมงนี้มาเจอกับดีเจคนโปรดของเราคนนั้นจะเป็นใครเฟียสรออยู่ที่นี้นะครับ

0: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น EV Station Plus ง่ายสุดแล้วแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขา
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจอจ้ามาแล้วให้ MEA

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
2: Is that good?

เสริมความเป็นสิริมงคลให้ก้าวแรกของทุกวันด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปฐ.ประมูลเลขสวยที่เหมาะกับคุณคลิกเลย www.thabianrath.com นอกจากได้เลขที่ถูกใจเงินประมูลของคุณยังได้ส่งต่อความช่วยเหลือคืนสู่สังคมและร่วมสร้างถนนที่ปลอดภัยไปด้วยกันกปฐ.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาร่วมประมูลกับเรา

0: ้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกยางซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม6ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
3: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุ
1: ขเร่งรีบตอนนี
4: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจ

0: างงานที่โรงงานในรัฐอาคันซอประมาณ 50% ขณะที่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และการต่างประเทศประเมินนะคะว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยเหลือขีปนาวุธ Patriot ไม่ถึง 1,000 ลูกและขีปนาวุธ TARD ไม่ถึง 250 ลูกหลังจากที่มีการนำขีปนาวุธเหล่านี้ออกจากคลังเป็นจำนวนมากเพื่อใช้สนับสนุนยูเครนรวมทั้งการทำสงครามกับอิหร่านด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ฟังเรายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Close-up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ทุกฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายDear You จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้าน6สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group
4: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉัน

0: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
1: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
0: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
1: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
0: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
1: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันที

0: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: ทั่วประเทศ
2: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ P.I.

Chilling Track โดยโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและ

พลงเกี่ยวกับฟ้าเกี่ยวกับดาวมาเยอะมากเลยนะคะแม้ว่าจะเป็นค่ำคืนที่ฝนตกในหลายพื้นที่ไม่เห็นดาวเลยสิไม่เป็นไรค่ะดื่มด่ำผ่านเพลงได้

0: อันนี้บอกว่าพรุ่งนี้หนูจะจองบัตรพี่ให้ได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในวันที่12กันยายนนี้ด้วยนะคะอันนี้บอกว่าอยากทราบว่างานโชว์พี่อ้อยมีการจำหน่ายหนังสือที่พี่อ้อยเขียนไหมตามไม่ครบค่ะน้องขาแต่ว่ากำลังจะเอาส่งกอดแน่นๆอาจจะมีขายข้างหน้างานด้วยนะคะตอนนี้เดินทางมาอยู่ที่ปายโอ้น่าอิจฉามากแม่ฮ่องสอนแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆครับบรรยากาศดีมากเลยนอนแช่น้ำพุร้อนกลางป่าแล้วก็ที่ดอยเลยนะจ๊ะดอยมนเหรอมองพระจันทร์มองดาวฟังเพลงที่เปิดจากเรนเวฟตอนนี้ไม่รู้จะขอเพลงไหนดีเพราะว่าเพลงมันได้ฟิลมากเลยครับขอบคุณค่ะ
1: Green Wave 106.5 FM

ช่แล้วอาทิตย์นี้มีคอนเสิร์ตนูโวด้วยนะคะใช่ไหมใครมีบัตรก็ไปดูกันปีนี้มีแต่คอนเสิร์ตน่าดูค่ะไม่รู้ว่าพี่ก้องจะร้องเพลงนี้บนเวทีด้วยหรือเปล่านะปิดท้ายเพลย์ลิสต์ที่บอกว่าฟังตอนกลางคืนแล้วมันได้บรรยากาศมากเหลือเกินมาช่าค่ะ

0: ในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
2: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
1: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
3: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
1: เด็กทานได้ใช่ไหม
3: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ที่คณะหนังสือค่ะโบกี้ไลออนแล้วก็นนทนนนะคะฝากย้ำนิดนึงค่ะใครก็ตามที่มีบัตรแล้วนะเดี๋ยว1สิงหาคมนี้ไปดูเขาในไลฟ์ด้วยกันนะคะวันวันวานและโบกี้ไลออนย้ำอันนึงอันนี้เป็นบัตรฟรีทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีการไปซื้อไปขายนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการไปซื้อไปขายบัตรเนี้ยก็ต้องขออนุญาตยกเลิกนะคะเพราะเขาในไลฟ์ตั้งใจจะให้แฟนๆของ Green Wave ได้มีโอกาสเป็นดูเป็นฟรีคอนเสิร์ตแล้วก็ได้ดูเพลงพิเศษแบบนี้ด้วยค่ะเพราะว่าเขาในไลฟ์ทุกครั้งศิลปินตั้งใจมากๆและเราจะมีเพลงพิเศษแบบนี้เยอะมากด้วยช่วงท้ายกับพี่อ้อยนะคะดาเอนโดฟินมาร็อกๆกันหน่อยนะ

0: เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
3: วิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับ

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New

0: MV ก็น่ารักนะคะเป็นแอนิเมชันเลยค่ะลองเข้าไปดูได้นะ Mary Jane Marry Me นะคะนี่คืองานจากก๊อฟพิชยะอันนี้บอกว่าพี่อ้อยบิ้วให้กดบัตรหน่อยค่ะไม่บิ้วถ้าอยากมาเจอกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่รู้สึกว่าหุยอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของทอล์กโชว์ก็เชิญได้เลยค่ะไม่ต้องบิ้ว
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
0: ๆเนี่ยข้อความนี้น้องบูมน้องบูมพรุ่งนี้ผมจะกดบัตรโซน 3,000 ให้ได้ได้เลยค่ะบูมและเดี๋ยววันนั้นเจอกันนะ

0: รมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อร่วมเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: ต้นชั่วโมงนี้มีกรีนอัปเดตให้ติดตามด้วยกันนะคะกับดินสุทินาทองชื่นที่เมืองโคโลนของเยอรมนีค่ะโดนคลื่นความร้อนถล่มอย่างหนักเลยนะคะจนต้องพ่นละอองน้ำตามพื้นที่สาธารณะช่วยประชาชนคลายร้อนค่ะโดยเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองโคโลนกับบริษัทผู้ให้บริการด้านพลังงานและน้ำประปาภายใต้โครงการ Cooling Cologne เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากคลื่นความร้อนโดยจะติดตั้งสปริงเกอร์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศร้อนเป็นพิเศษแล้วก็จะเปิดใช้งานเฉพาะวันที่ทางกรมอุตุประกาศเตือนภัยความร้อนอย่างเป็นทางการคือนอกจากอุณหภูมิที่พุ่งสูงแล้วนะคะระดับน้ำในแม่น้ำรายลดลงอย่างชัดเจนจากภัยแล้งจนเรือหลายลำเนี่ยต้องแล่นผ่านร่องน้ำที่ตื้นกว่าปกติค่ะก็สะท้อนถึงผลกระทบของสภาพอากาศร้อนแล้วก็ฝนที่ตกน้อยในหลายพื้นที่ของเยอรมนีในช่วงหน้าร้อนปีนี้ค่ะรอบหน้าเรียงส่งข่าวกันอยู่อีกชั่วโมงเดียวติดตามนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

Missing You นะครับบรรยากาศของฝนตกเนี่ยถ้าเราพูดถึงความคิดถึงเนี่ยมันจะเข้ากันมากๆเลยคุณผู้ฟังเหมือนสร้างมาเพื่อกันและกันเลยนะฮะแล้ววันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของฝนตกเมื่อกี้นี้นะครับประมาณชั่วโมงกว่าๆเนี่ยที่ฝนตกเนี่ยคือเป็นฝนที่ตกหนักมากๆเลยทีเดียวนะครับเมื่อกี้ตอนที่ออกมาจากบ้านเนี่ยผมคิดว่าถ้าฝนแช่อย่างนี้อีกสักชั่วโมงนึงเนี่ยมีสิทธิ์ที่น้ำจะเข้ารถแน่ๆคุณผู้ฟังครับผมเพราะว่าคือในหลายๆพื้นที่ตอนนี้น้ำท่วมขังค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับผมเชื่อว่าใครที่กำลังเดินไปใช้รถสาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถเมล์รถแท็กซี่นะครับผมเชื่อว่าน่าจะต้องลำบากกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าน้ำนี่ขังในหลักเส้นค่อนข้างสูงเลยทีเดียวระมัดระวังในการเดินทางด้วยครับคุณผู้ฟังครับผมแล้วก็รายชื่อเพลงทยอยส่งเข้ามาขอบคุณมากๆจะพยายามดูแลให้ครบทุกเพลงสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะ

4ทุ่มกับอีก53นาทีคุณผู้ฟังครับสำหรับชั่วโมงนี้เดี๋ยวอีกหนึ่งซิงเกิลที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้สำหรับพี่แหวนทิติมากับฟ้ายังมีฝนด้วยแล้วก็ชั่วโมงหน้าเพลงเพราะๆรออยู่เหมือนเดิมครับผมเพิ่มเติมก็บอกกันได้แอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินกับผมปอครับที่นี่ Green Wave อยู่กับคุณผู้ฟังจนถึงเที่ยงคืนสำหรับค่ำคืนนี้ครับ

0: แบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
1: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำเครื่องแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
0: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Templafis ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณGreen Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
5: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
4: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
5: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
4: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
5: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง

เจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความ

0: ย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
1: Smiley Request ขอบคุณมากๆเลยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินหนึ่งงานที่คุณผู้ฟังอยากจะฟัง

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: Debut Track ครับผมเพลงใหม่มาแนะนำให้ฟังกันนะครับล่าสุดนะครับงานจาก Farm The Voice Season 3ครับมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันห่างหายไปจากวงการทำดนตรีสักพักหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดกลับมาทำกับเพื่อนๆชื่อซิงเกิลว่าแม่การดานะครับว่าด้วยความคิดถึงที่บีบคั้นหัวใจจนอดทนไม่ไหวนะครับไปขอไปหาเลยได้ไหมเป็นดนตรีแบบสไตล์โซแจ๊สนะครับแล้วก็มีกลิ่นอายความเป็นไทยในแบบสไตล์ของฟาร์มด้วยนะครับผมลองฟังเพลงนี้ดูสำหรับแม่การดานั่นเองพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับผมคุณผู้ฟังครับสองรอบเหมือนเดิมตีห้าแล้วก็บ่ายสามโมงด้วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะครับผมวันนี้อากาศนี่ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงมากๆเลยทีเดียวทั้งฝนตกหนักทั้งมีแดดทั้งมีเมฆนะครับคุณผู้ฟังครับผมเดี๋ยวจะป่วยเอานะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่

0: ารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: ผ่านการโจมตีทางไซเบอร์ได้คำสั่งห้ามเนี่ยครอบคลุมเพียงเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่ยังไม่ผ่านการรับรองจากทางการสหรัฐเท่านั้นนะคะขณะที่หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ส่วนใหญ่ที่วางขายในสหรัฐผลิตนอกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจีนทางด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนในกรุงวอชิงตันดีซีบอกว่าจะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อตอบโต้มาตรการใดก็ตามที่เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์จีนพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะเดี๋ยวเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงหน้ากลับมาค่ะ Green
1: News โดย Amogen Gel แสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือก Amogen Gel ฉลากม่วง

น่าจะตกปล่อยๆอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าอยากฟังเพลงนี้ของเติ้ลกับ First One ค่ะเพราะว่าเดินมาเข้าเวรน่าจะกำลังไปทำงานใช่ไหมคะฝนก็ตกปล่อยๆแบบนี้ระหว่างทางค่ะอย่าลืมนะคะตัวเปียกต้องทำให้ตัวเองอุ่นๆด้วยละกันเดี๋ยวจะไม่สบายไปนะคะ Smiley Request ค่ะขอบคุณ Smart Social Bank for All

0: บางทีนะคะบางเพลงที่เราไม่ได้ฟังกันนานแล้วพอเวลามันมาแบบถูกที่ถูกทางแล้วก็ถูกเวลาด้วยเนี่ยมันฟังแล้วมันยิ่งเพราะนะคะอย่างเพลงก่อนหน้านั้นที่เล่นให้ฟังกันนะคะเพลงของน้องดิวอรุณพงษ์นั่นเองมีความสุขบนความทุกข์ของตัวเองโหเพลงนี้นานมากแล้วก็ไม่ได้หยิบมาฟังนานแล้วเหมือนกันนะคะล่าสุดเห็นดิวเองก็เอาเพลงนี้มาร้องใหม่นะคะบนแพลตฟอร์มอะไรสักอย่างนึงบริผัดผ่านๆอยู่เหมือนกันแล้วก็อุ๊ยเพลงนี้โอ้กรีนเวฟเราไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันนะคะผู้ฟังที่ดีค่ะจากโดมจารุวัฒน์นะคะแล้วก็ตามมาอีกหนึ่งเพลงกับไม่อยากทำให้ลำบากใจงานจากบูโดกันค่ะ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
0: มาฟังเพลงใหม่จาก Lady ปรางกันนะคะสาวคนนี้มีซิงเกิลที่เป็นเพลงรักแบบฟีลอบอุ่นพร้อมจะเปลี่ยนชั่วโมงธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาพิเศษค่ะมาฟังเพลงรักฟังแบบสบายๆกันนะคะอบอุ่นหัวใจจริงๆชวนทำให้เรารู้สึกแบบอมยิ้มได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนี่คือเพลงที่ชื่อว่า Happy Hour จาก Lady Brang

ละครั้งเนี่ยมันก็เป็นฟรีคอนเสิร์ตเนาะที่ Green Wave เองอยากจะจัดขึ้นเพื่อแฟนๆรายการแล้วก็แฟนของศิลปินในทุกๆครั้งโดยเฉพาะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบัตรที่เราแจกไปก็แจกไปแบบมีการเล่นเกมหน้าไมค์ส่งข้อความอะไรต่อมีอะไรหลายๆแพลตฟอร์มนะคะก็ไปช่วงชิงบัตรกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้ไปนะคะเราไม่ขายต่อนะเราจะไม่มีการจำหน่ายบัตรในทุกๆกรณีนะคะถ้าเกิดว่าเจอแบบมีเคสแบบนี้เนี่ยหรือเป็นการโอนสิทธินะคะเพื่อที่จะทำกำไรอะไรต่อไปอย่างเงี้ยพูดกันง่ายๆเลยไม่อยากให้ขายต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครทำแบบนั้นเดี๋ยวเรารู้เราเลิกแบบเราอาจจะต้องมีการแบ็คลิสต์กันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยากได้มันมีอีกเยอะมากๆเลยนะคะไม่ทำแบบไม่น่ารักแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยมีความสุขกับการไปดูคอนเสิร์ตของเรากันแบบเรียกว่าหามาได้แล้วก็อยากจะให้ตัวเองมีความสุขในวันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ได้สิทธิ์แล้วเตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วมาใช้ค่ำคืนใต้แสงจันทร์ไปกับบทเพลงของอัมโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวานๆกันค่ะ

0: ับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
1: วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
3: นี่คือเวลาของ Green News นะคะมาติดตามด้วยกันกับดินสุขที่น่าทองชื่นบริษัท X ของ Elon Musk ค่ะได้ออกแถลงการคัดค้านแผนของรัฐบาลออสเตรเลียที่จะเพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการกำกับดูแลความปลอดภัยทางออนไลน์บังคับใช้กฎหมายห้ามคนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียโดย X บอกว่ากฎหมายนี้อาจจะบังคับให้บุคคลหรือองค์กรที่อยู่นอกออสเตรเลียต้องส่งมอบข้อมูลเพียงเพราะมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทที่อยู่ภายใต้การสอบสวนซึ่งถือว่าขัดต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็อาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์ด้านกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับออสเตรเลียเริ่มบังคับใช้กฎหมายนี้เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วก็ถือเป็นประเทศแรกของโลกนะคะที่ห้ามคนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเปิดบัญชีใช้งานโซเชียลมีเดียในขณะที่บรรดาบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐก็พากันออกมาแสดงท่าทีคัดค้านค่ะเดี๋ยวรอบหน้าต้นชั่วโมงยังเจอกันอยู่มีกรีนอัปเดตรออยู่นะคะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซูเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
4: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

พื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า

ิงเกิลล่าสุดนะคะของ Bogie Lion ที่เรียกว่ามีความซับซ้อนในเรื่องของดนตรีแล้วก็แนวคิดที่เอามาแต่งเป็นเพลงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากฟังเพลงนี้แบบสดๆนะฮะต้องไปลุ้นกันค่ะไปลุ้นหน้างานนะ Cover Night Live นะคะใครที่ได้บัตรแล้วอย่าลืมไปเจอกันเสาร์นี้นะคะโรงละครอักษรา King Power Cover Night Live Moonlight Lounge กับ Bogie Lion และว่านหวานๆค่ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120 บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30 กันยา 69ดูเพิ่มใน

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: แล้วก็อักเสบกลายเป็นริดสีดวงทวารแถมยังทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหย่อนคล้อยท้องผูกเรื้อรังได้อีกด้วยค่ะทางที่ดีถ้ารู้สึกว่าถ่ายไม่ออกใน5นาทีให้ลุกออกมาก่อนเลยนะคะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่เคียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ส่งข่าวกันต่อค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News นะคะมีรายงานจากทางการรัฐ South Australia ค่ะบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 เริ่มแพร่ระบาดภายในพื้นที่ค่ะหลังจากพบสัตว์ปีกต้องสงสัยติดเชื้ออีก11ตัวทั้งหมดเนี่ยเป็นนกนางนวลหงอนใหญ่7ตัวพบในพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐแล้วก็อีก4ตัวบนเกาะแกงกอรูห่างจากชายฝั่งเมืองแอดิเลดประมาณ120กิโลเมตรค่ะถ้าผลตรวจยืนยันนะคะก็จะทำให้จำนวนสัตว์ปีกติดเชื้อในรัฐเซาท์ออสเตรเลียเพิ่มเป็น25ตัวและก็ยอดรวมทั่วประเทศเนี่ยเพิ่มเป็น38ตัวนับตั้งแต่พบเชื้อสายพันธุ์นี้บนแผ่นดินใหญ่ของประเทศครั้งแรกเมื่อเดือน

ดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่ขีดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: อาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: ยังคงมี Green News ให้ติดตามได้กันอยู่นะคะกับดินสุทินาทองชื่นนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิของญี่ปุ่นมีความตั้งใจนะคะที่จะผลักดันการปรับลดภาษีการบริโภคสำหรับอาหารและเครื่องดื่มลงเหลือ 1% จากปัจจุบัน 8% เป็นเวลา2ปีนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนปีหน้าขณะที่ภาคครัวเรือนก็ยังคงเผชิญกับความยากลำบากจากราคาสินค้าที่สูงขึ้นโดยแผนการลดภาษีนะคะจะทำควบคู่ไปกับการมอบเงินสดให้คนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางเพื่อลดภาระภาษีให้เหลือศูนย์อย่างมีประสิทธิผลค่ะโดยพรรคร่วมรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะเรียกโครงการปรับลดภาษีเป็นเวลา2ปีนี้ว่าเป็นมาตรการเปลี่ยนผ่านจนกว่าโครงการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยโครงการใหม่จะถูกนำมาใช้ในปีงบประมาณ2572ค่ะเดี๋ยวส่งข่าวกันนะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงยังติดตามกันต่อนะคะ
0: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: I've made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับผมบูพงษ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่า

ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com

นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มา

โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City

0: จากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: 0
2: 0 0%กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้าน
3: แม่ครับปวดท้อง
5: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
3: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
6: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
7: ดี
8: คุณมีกลิ่นหืนไหม
7: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหร
6: อพวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
9: ขั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
6: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
9: จากไรทิพ
3: ย์แม่ครับปวดท้อง
5: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
3: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: ที่คนในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
1: Inspiration จากมาวินทวีผล
2: อย่ากลัวที่จะลงมือทำถ้ากล้าคิดก็จงกล้าลงมือทำถ้าคิดว่าทำแล้วไม่สำเร็จแต่ก็ขอให้ลงมือทำถ้ารู้ว่าไปข้างหน้าแล้วมันไปไม่ได้ก็ยังขอให้ลงมือทำเพราะการลงมือทำจะทำให้คุณรู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนคุณไปได้ไกลมากกว่านี้ไหมคนส่วนมากไม่กล้าลงมือทำแต่ชอบคิดถ้าเราแจ๋วจริงคุณจะรู้คุณแจ๋วแต่ถ้าคุณไม่แจ๋วคุณจะได้รู้แต่ถ้าคุณแค่คิดแล้วคุณไม่เคยลงมือทำแล้วคุณไปดูถูกคนอื่นคุณกลับไปดูตัวเองก่อนนั่นคือโคตรดูถูกตัวเองเลยเพราะคุณไม่เคยลงมือทำเลย
1: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Atan โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่น

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคน

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: ตอนชั่วโมงนี้มีกรีนอัปเดตมารออยู่แล้วนะคะกับตินสุทินาทองชื่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ออกมาเตือนนะคะว่าหลายพื้นที่ในญี่ปุ่นรวมถึงจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจจะเจอกับสภาพอากาศร้อนจัดค่ะบางพื้นที่เนี่ยมีอุณหภูมิสูงถึง38องศาเซลเซียสนอกจากนี้ JMA ยังได้ประกาศเตือนภัยโรคลมแดดใน19จังหวัดจากทั้งหมด47จังหวัดตั้งแต่ภูมิภาคคันโตไปจนถึงเกาะโอกินาวาขณะเดียวกันนะคะก็ได้คาดการณ์ว่าจังหวัดคุมาโมโตะจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าค่ะในขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยก็ยังคงเดินหน้าอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะท่ามกลางอุปสรรคที่สำคัญนั้นก็คือสภาพอากาศร้อนจัดรวมทั้งยังมี aftershock อีกหลายระลอกวัดความรุนแรงได้สูงสุดเนี่ย 5.8 มากนิจูดนะคะก็ยิ่งทำให้ภารกิจค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะยังส่งข่าว

ชั่วโมงที่2นะครับฟังเพลงเพราะๆกันต่อกับผมปอครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆแทนดีเจพี่อั๋นอีก1วันในวันศุกร์วันนี้ด้วยนะครับผมรายชื่อเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาขอบคุณมากๆเลยทีเดียวทยอยเปิดให้ตามคำขอเลยนะฮะ

0: ผมก็วันนี้ตอนเช้ากันแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะกำลังเดินทางออกไปทำงานหรือว่าส่งลูกไปโรงเรียนกันแล้วนะครับผมขอให้เดินทางโดยปลอดภัยแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขมากๆอีกหนึ่งวันของคุณผู้ฟังด้วยนะครับผมเพลงต่างๆที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาทยอยเปิดให้แล้วก็เพิ่มเติมบอกปอได้นะครับแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟิน
1: โดยอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาด

อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆ

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: Smiley Request
0: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
3: Smiley Request ของเราขอบคุณด้วยนะครับผม Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

ที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวบ่าย 3 โมงเจอกันอีกหนึ่งรอบปอไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ

0: ของไทย100ปีอำนวยสิน
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเดียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: โลกยิ่งเปลี่ยนเร็วเรายิ่งต้องก้าวไปข้างหน้าให้เร็วกว่ากนอ.ไม่เคยหยุดพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างอนาคตให้ประชาชนและประเทศชาติด้วยโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรบริการ One Stop Service ที่สะดวกรวดเร็วสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนเติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน Accelerating the Industry to the Sustainable Future กนอ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: พาช่างภาพพาไปมู
4: เสียงเพลงยังคงอยู่พลังศรัทธาไม่เคยจางหายคชาภาพาไปมูตามรอยราชินีลูกทุ่งผู้พวงดวงจันทร์ณวัดทับกระดานและวัดภาษีในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จาก